0: การเป็นระยะเวลานานทางนี้กระทรวงการคลังได้ประสานกระทรวงมหาดไทยให้ช่วยสำรวจประชาชนที่เดือดร้อนและตกหล่นไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อที่ครั้งนี้จะได้ให้การช่วยเหลือตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดส่วนข้อท้วงติ่งเรื่องเงื่อนไขการตัดสิทธิผู้สูงอายุที่บุตรนำชื่อไปใช้หักลดหย่อนภาษีกรณีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดทั้งหมดว่าจะมีการทบทวนสิทธิในโครงการครั้งหน้าหรือไม่
1: คือเรื่องนี้เนี่ยให้กระทรวงการคลังดูอยู่นะครับก็อย่างที่บอกคือวันนี้เราจะสำรวจสิทธิ์เราต้องการช่วยดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกก็คือกระทรวงการคลังตอนนี้เราให้มหาดไทยเริ่มเข้าไปสำรวจคือวันนี้จะมีกลุ่มประชาชนหัวใจสำคัญคือกลุ่มคนที่เขาเดือดร้อนที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิบัตรสวัสดิการเนี่ยเราไม่ได้ทบทวนสิทธิ์มานานเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะช่วยกลุ่มคนที่เดือดร้อนจริงๆ
0: สอดคล้องกับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังชี้แจงว่ากระทรวงการคลังได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาแบบเดิมที่ดูรายละเอียดรวมระดับครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลเพื่อคัดกรองและให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ยากจนและเดือดร้อนอย่างแท้จริงการที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามหลักการถือเป็นการแสดงตนว่าบุตรมีรายได้ถึงเกณฑ์และได้ทำหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาแล้วภาครัฐจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนและไม่มีผู้อุปการะดูแลเป็นลำดับแรกสำหรับกรณีที่บิดามารดาไม่ทราบเรื่องที่บุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีหรือยังคงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงกระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้หลังจากการประกาศผลโดยจะมีการพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อไม่ให้เป็นการทอดทิ้งผู้ที่ยากจนอย่างแท้จริง
2: วันนี้ เราอยู่ในภาวะที่ลำบากกันทุกคนดังนั้นก็ช่วยคนที่ลำบากที่สุดคนที่ลำบากที่สุดเนี่ยคือใครนึกมุมกลับนะครับคนที่เขาไม่มีใครดูแลเลยแต่เขาได้เท่าๆกับคนที่มีคนที่มีลูกดูแลก็ชัดเจนว่าท่านก็แสดงแล้วปีนึงท่านดูแลพ่อแม่ 30,000 แล้วท่านถึงเอามาหักภาษีถูกไหมล่ะครับนี่คือตามหลักนะก็ถ้าเขามีลูกดูแลเขาก็ไม่ใช่คนลำบากที่สุดถูกไหมครับหลักไม่ว่าจะหลักครอบครัวหลักบุคคลเราต้องการหาคนเดือดร้อนจริงๆ
0: ด้านนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกการยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,190,000 คนควบคู่กับการลงพื้นที่ค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกประมาณ1ล้านคนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปพร้อมสั่งการให้ที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยยืนยันตัวตนสำหรับประชาชนกลุ่มเดิมสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางหลักได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศขณะที่กระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไม่นำส่งกรมสรรพากร
4: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศส่งผลให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังพบว่ายอดการใช้จ่ายสะสมมีมูลค่ารวมกว่า 6,300 ล้านบาทและมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า16,500,000คนสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการกระจายเม็ดเงินสู่ร้านค้าทั่วประเทศนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีเป้าหมายหลักเพื่อกระจายเม็ดเงินช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยที่เดือดร้อนจากต้นทุนและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งผู้ประกอบการมักประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันและไม่มีเวลาทำบัญชีจนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบกระทรวงการคลังจึงผลักดันแพลตฟอร์ม AI นกกระซิบเข้ามาช่วยบันทึกการค้าขายและทำบัญชีอย่างง่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ร้านค้านำข้อมูลไปยื่นขอสินเชื่อสร้างเครดิตวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสินหรือธนาคารของรัฐได้ทันทีโดยกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนว่าข้อมูลรายได้จากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ถูกส่งมอบให้กรมสรรพากรแต่อย่างใด
2: ผมยืนยันนะครับข้อมูลจากโครงการ 60-40 ไม่ได้ถูกส่งยืนยันนะครับข้อมูลจากโครงการ 60-40 ไม่ได้ถูกส่งให้สรรพากรแต่สรรพากรเองเขาก็มีช่อง

0: ารฝั่งรายจ่ายระบบจะช่วยจัดทำบัญชีรายจ่ายอย่างง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงประกอบการเสียภาษีและหักค่าใช้จ่ายได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงชาววิสาปทุมมารายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ25คนศึกษาและตรวจสอบการใช้จ่ายตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นเวลา90วันที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้พิจารณายติขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานและบรรเทาค่าครองชีพประชาชนโดยการอภิปรายเป็นไปอย่างกว้างขวางมีทั้งส.ส.ที่สนับสนุนการกู้เงินเพราะประเทศกำลังเผชิญผลกระทบจากความผันผวนด้านพลังงานโลกส่งผลต่อค่าครองชีพและราคาสินค้าจึงมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชนและการลงทุนปรับโครงสร้างพลังงานรวมถึงยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศและมีส.ส.ที่แสดงความกังวลต่อวัตถุประสงค์การกู้เงินของรัฐบาลโดยเฉพาะการนำเงินไปใช้ในโครงการพัฒนาทักษะแรงงานและการเตรียมความพร้อมสู่เศรษฐกิจสีเขียวซึ่งเห็นว่าควรดำเนินการผ่านงบประมาณปกติเพื่อให้มีกลไกตรวจสอบที่รัดกุมและโปร่งใสมากกว่าท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน25คนเพื่อพิจารณาและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าวโดยกำหนดกรอบเวลาศึกษา90วันก่อนเสนอผลการพิจารณาต่อสภาต่อไป
2: ทีมไทยแลนด์เร่งเจรจาสหรัฐกรณีไทยอาจถูกเรียกเก็บภาษีร้อยละ 12.5 จากประเด็นการใช้แรงงานภาคบังคับมั่นใจสามารถชี้แจงได้
3: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ประกาศแนวทางจัดเก็บภาษีนำเข้ากับ60เขตเศรษฐกิจภายใต้มาตรา301ในประเด็นการใช้แรงงานบังคับโดยไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับอัตราร้อยละ 10และแม้ไทยจะยืนยันว่าไม่มีปัญหาแรงงานบังคับภายในประเทศและมีกฎหมายแรงงานที่เข้มแข็งแต่สหรัฐให้เหตุผลว่าไทยยังไม่มีกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวยังเป็นผลการไต่สวนเบื้องต้นยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามผลการหารือโดยไทยจะยื่นเข้าร่วมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นภายในวันที่22มิถุนายนนี้และยื่นข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อชี้แจงเรื่องอัตราภาษีรายการสินค้าที่ควรเพิ่มหรือถอดออกและสินค้าที่ได้รับการยกเว้นคาดว่าจะประกาศผลขั้นตอนสุดท้ายก่อนวันที่24กรกฎาคมนี้โดยรัฐบาลยังคงเร่งเดินหน้าเจรจาภายใต้ทีมไทยแลนด์ทั้งในประเด็นแรงงานบังคับโครงสร้างภาษีและรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องตั้งเป้าหมายสรุปผลการเจรจากับสหรัฐภายในกลางเดือนกรกฎาคมซึ่งมั่นใจว่าไทยสามารถชี้แจงได้และเชื่อว่าสหรัฐจะเห็นถึงความสำคัญของไทยในฐานะพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ดีมาโดยตลอด
4: ตอนที่เราไปเจรจาเราก็ได้อธิบายทุกอย่างครบถ้วนนะคะก็คือไม่ได้มีอะไรติดใจในเรื่องของแรงงานบังคับในประเทศแต่สิ่งที่เรายังไม่มีก็คือกฎหมายในเรื่องของการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่เขาไม่มีคราวนี้ตัวนี้เป็นเบื้องต้นซึ่งมันจะมีลิสต์ของสินค้าที่ยกเว้นก็คือ Annex A มีสินค้าอยู่4หมวดด้วยกันก็จะมีสินค้าเกษตรและอาหารสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เรื่องของพลังงานและแร่ธาตุแล้วก็ชิ้นส่วนของอากาศยานวันที่22เราต้องส่งตัวข้อที่เราได้รับแล้วเนี่ยเราจะมีข้อโต้แย้งอะไรไปยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาคงจะต้องทำให้เสร็จก่อนวันที่24กรกฎาคม
3: นอกจากนี้รัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยับไปอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีที่ต่ำลงและลดแรงกดดันด้านมาตรการทางการค้าระหว่าง2ประเทศในระยะต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติอนุมัติปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนและเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนนี้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่ 1/2569 อนุมัติปรับเบี้ยคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนนี้หรือต้นเดือนกรกฎาคมซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมโดยหลังจากนี้จะดูเรื่องกรอบงบประมาณอีกครั้งนอกจากนี้ที่ประชุมกพช.ยังได้พิจารณาโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับคน

0: พิการที่ต้องการความช่วยเหลือโดยได้อนุมัติเงินกองทุนประจำปี2569วงเงิน141ล้านบาทจำนวน 17,000 รายการและเห็นชอบแก้ไขร่างพระราชบัญญัติพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมถึงขยายวงเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพโดยใช้เงินกองทุนขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อรองรับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเดือดร้อนที่ประชุมกพช.ยังประเมินว่าผู้ที่มาช่วยเหลือผู้พิการส่วนใหญ่เป็นจึงเห็นว่าหากญาติพี่น้องคนพิการผ่านการอบรมได้เป็นผู้ช่วยคนพิการแล้วจะมีค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงจำนวน6ชั่วโมงต่อวันรวมเป็นเงินเดือนละ 1,800 บาทเพื่อช่วยเหลือคนที่ออกจากงานมาดูแลผู้พิการโดยจะจ้างจนกว่าผู้พิการจะสิ้นสุดความพิการหรือเสียชีวิต
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่27บ้านสมสะอาดตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกผ่านงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือและอีสานโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดไปแล้วกว่า12ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 20,000 รายยื่นขอไกล่เกลี่ยกว่า 11,000 รายและสำเร็จกว่า 19,000 รายคิดเป็นมูลหนี้กว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้มากกว่า 1,310 ล้านบาทรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าแก้หนี้ต่อเนื่องทั้งทางไกลเกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้และให้ความรู้ทางการเงินเพื่อให้ประชาชนกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายนาอิมกัตเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิชบอลเลาะที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศเมื่อวานนี้ว่ากลุ่มฮิชบอลเลาะไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขระหว่างอิสราเอลและเลบานอนซึ่งกำหนดให้กลุ่มฮิชบอลเลาะจะต้องหยุดการโจมตีอิสราเอลและถอนกำลังนักรบออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของแม่น้ำลิตานีในเลบานอนซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนอิสราเอลนายกัตเซมย้ำว่าการหยุดยิงจะต้องเป็นไปอย่างครอบคลุมและไม่เปิดโอกาสให้อิสราเอลสังหารพลเรือนชาวเลบานอนได้อีกและเรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจาโดยตรงกับอิสราเอลและต้องการให้อิสราเอลถอนกำลังทหารทั้งหมดออกจากเลบานอนพร้อมให้คำมั่นว่ากลุ่มฮิชบอลเลาะห์จะสู้กับอิสราเอลต่อไปตราบใดที่กองทัพอิสราเอลยังคงรุกรานและโจมตีดินแดนของเลบานอน
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทำเนียบประธานาธิบดียูเครนที่ระบุว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเสนอให้มีการพบหารือกันแบบพบหน้ากันเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยยูเครนพร้อมที่จะหยุดยิงกับรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบในช่วงที่มีการเจรจาของทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบรัฐบาลที่ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เสนอให้มีการพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินถือเป็นเรื่องที่ดีพร้อมแนะนำให้ผู้นำทั้งสองประเทศประนีประนอมกัน

0: ครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีจันทบุรีระยองตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 น.สูงกว่าระดับเพปานกลาง 73 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 4:02 น.สูงกว่าระดับเพปานกลาง 42 ซม.และเวลา 16:55 น.ต่ำกว่าระดับเพปานกลาง 1.25 ซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.
1: 1 นาทีกับกปท.ปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์กรณีมีอู่รับซ่อมแซมแก้ไขดัดแปลงรถบรรทุกส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือรถกระบะอ้างว่ารับดำเนินการแก้ไขดัดแปลงอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆหรือทำให้รถนั้นสามารถเพิ่มการบรรทุกน้ำหนักให้สูงขึ้นมากกว่าปกติกรมการขนส่งทางบกขอเตือนว่าการกระทำดังกล่าวเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายต่อการใช้รถใช้ถนนอย่างยิ่งอีกทั้งยังอาจผิดกฎหมายเนื่องจากเป็นการต่อเติมตัวถังและแก้ไขดัดแปลงเพื่อให้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าสมรรถนะรถที่ผู้ผลิตรถได้ออกแบบไว้ตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดจึงขอเน้นย้ำให้เจ้าของรถตระหนักถึงความเสี่ยงในการดัดแปลงรถและการใช้งานบรรทุกน้ำหนักที่เกินกว่าสมรรถนะและมาตรฐานที่ผู้ผลิตและกรมการขนส่งทางบกกำหนดเพื่อป้องกันความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อผู้ใช้ถนนทุกคนทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นรถที่ดัดแปลงผิดกฎหมายสามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่1หมวกคือเครื่องสวมศีรษะมีรูปต่างๆเพื่อเป็นเครื่องประดับหรือกันแดดกันฝนเป็นต้นหมวกที่รู้จักกันดีในปัจจุบันได้แก่หมวกแก๊ปเป็นหมวกทหารตำรวจหรือข้าราชการพลเรือนเป็นต้นที่มีกระบังหน้าหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเป็นหมวกสำหรับสวมป้องกันหรือลดอันตรายเมื่อศีรษะได้รับความกระทบกระเทือนส่วนหมวกโบราณที่ได้ยินชื่อกันบ่อยๆได้แก่หมวกกลีบลำดวนสำหรับพนักงานกรมกลองชนะสวมในงานพระราชพิธีคำว่าหมวกขยายความหมายมาหมายถึงตำแหน่งหน้าที่เช่นเขาสวมหมวก2ใบเป็นทั้งอธิการบดีและรัฐมนตรี
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.ort

0: www.thaipbs.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
2: วันนี้เสนอตอนกำเนิดทะเลไทยตอนที่1โลกมีพื้นที่ที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลและมหาสมุทรแนวชายฝั่งที่เห็นอยู่ในปัจจุบันได้ผ่านกระบวนการการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่แตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่มีทั้งเกิดจากชายฝั่งทะเลที่ยุบตัวเนื่องจากเปลือกโลกจมลงใต้ทะเลทำให้เกิดเป็นหน้าผาชันเมื่อเกิดการกัดเซาะของน้ำทะเลจึงมีพื้นที่เป็นลักษณะเว้าแหว่งเกิดเป็นอ่าวต่างๆหากบริเวณที่เกิดการยุบตัวลงนั้นเดิมเป็นแนวเขาก็จะทำให้เกิดเป็นเกาะต่างๆสามารถพบได้ในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยตลอดแนวชายฝั่งของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: Radio, freshen up.
1: โกลบอลเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
7: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
9: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตบู๊เข้มข้นมันถึงใจจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาเกิดมาลุย

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุ

0: สิงโตเจ็ดก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

0: ยองก็บอกคนมึงหยุดสู้สัวเร็ว
1: กลับกลับกลับไอ้หยุดไอ้หยุดพ่อเลยหยุดเดี๋ยวนี้ไอ้หยุดทำไมแล้วท่อแม่ยังไม่หายเลย
0: ดีละดี
2: พี่คือผมขอโทษ
0: นายกาอยู่ไหนอ่ะ
2: ไอ้โยเท
0: บอกไปเร็วๆเราไม่มีเวลานะ
2: อยู่โน่นครับ
3: พอเราหันขวับไปทันทีก็พบว่าเจ้าต่อกำลังนั่งอยู่บนรถเด็กเล่นคันเล็กๆตรงมาเท้าที่รีบเล็กของมันยันดินให้รถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสำคัญทั้งพ่อทั้งลูกชม
4: เป็นยังไงอะพ่อ
2: คืนให้เขาซะ
4: เงินหมื่นนะ
0: ไม่มีละมีแต่กำปั้นเอามา
4: ให้นี่ไม่ต้องมาคู่นะคนอย่างไอ้เต่าไม่เคยยอมแพ้ใครในโลกอะถึงมันจะเป็นคนพิการอย่างนี้ก็เถอะแต่มันก็ไม่เคยกลัวใคร
5: แน่ใจ
4: แน่สิ
2: ไอ้เต่ามึงอย่าไปโดนลายเขาเดี๋ยวก็ถูกอัดแล้วมึงพ่อยังโดนอัดมึงจ
4: ะพ่ออยู่เฉยๆนะ
2: อ้าวเดี๋ยว
4: ไม่ต้องพูดมามีอย่างที่ไหนอะคนของเราทั้งมากมายกายกองไม่น่าแพ้ก็เลยนี่นะเสียยี่ห้อหนุ่มขอนแก่นหมดเลย
3: ลวดลายมากไปแล้วไอ้หนูต้องการถูกเตะใช่ไหม
4: เอาสิน
5: ี่บอกเรามาซะดีๆนะนาฬิกาอยู่ที่ไหนอ่ะ
0: จองของมากไปแล้วอีแบบนี้ต้องซัดสะเปรี่ยงนะ
4: ก็ลองสิคิดแล้วว่าคนอย่างเต๋าไม่สู้นี่ปุ๊บย้อน
0: อันไหน
4: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าคิดนะว่าเราจะสู
5: ้คุยขอบใจไอ้น้องจะ
4: มาเป็นไร
0: ไปเราไปกันเถอะเดี๋ยวจะไปทางการ
5: ไล่พวกนี
3: ้ปล่อยไว้อย่างนี้แหละให้พวกมันจัดการกันเองเร็วเดี๋ยวจะสายเกินไป
5: ไปแล้ว

0: ขอยอมรับว่าพวกคุงนี่เก่งจริง
1: ๆเก่งที่สุดด้วยค่ะ
2: ย่อพวกเรามากกันไปแล้ว
1: ไม่ได้ย่อนะคะแต่เราพูดเรื่องจริง
0: ใช่ใช่ใช่เรื่องจริง
3: ผมว่าพรุ่งนี้เราจะทำตามแผนของเรานะฮะ
0: เราจะเอาไมโครฟิล์มนี่ไปให้พวกมังเพื่อแลกหนูแองนามา
2: ผมกับคุณชาติจะเอาไปให้มันเองนะลุงเสียงกับบีไปรอที่ท่ารถก็แล้วกันฮะตีพาคุณแองนาไปที่นั่นทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยนะ
0: กำเสียกำเสียขอบคุณมากค่ะ
3: มันเป็นภาระแล้วก็หน้าที่ของเราฮะเราจะต้องทำตามที่เราตกลงกันเอาไว้ทันสื่อจะต้องมอบแอนนาให้กับเราไม่อย่างนั้น
2: ความตายเรามันอยู่แล้วทุกลมหายใจนับแต่วินาทีที่เป็นต้นไป
1: เราได้ไมโครฟิล์มมาแล้วก็คงไม่มีปัญหาละมั้งคะ
4: มีแน่ทำไมจะไม่มีก็จะได้มาเนี่ยมันเล่นแง่จนเราพูดไม่ออกเลยจนถึงก็ต้องลงมือลงไม้กับพวกมัน
0: แต่ก็ไม่มีใครตายใช่ไหม
2: ไม่มีฮะ
3: เราเพียงแต่อัดมันบ่อๆเท่านั้นแหละฮะไม่ต้องห่วงฮะ
0: ขอยังชั่วทำไมมันยังยุ่งวุ่นวายกันอย่างนี้ก็ไม่รู้นะ
1: นี่ถ้าไม่มีแอนนาอยู่ในเงื้อมือของมันเราจะไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุด
4: แต่เราจะทำอย่างนั้นไม่ได้ฮะยังไงก็ต้องชิงคุณแอนนาออกมาก่อนไม่อย่างนั้นแย่เลยคนของเรายังอยู่ที่มันเรายังทำอะไรได้ไม่เต็มที่นะครับจนกว่าเราจะชิงเอาคนของเราออกมาได้ซะก่อนแล้วหลังจากนั้นคงจะมันแน่
1: ๆยังไงแล้วก็อย่าถูกมันเอานักล่ามาเก็บซะก่อนนะคะ
2: คงจะยาก
3: เรารู้ตัวแล้วว่ามันจะทำยังไงกับเราไม่กลัวอะไรกันละลุยเข้ามาแล้วก็ต่อกลับไปมันก็เท่านั้นนะแต่ว่าที่แน่ก็คือมันคงไม่กล้ามาล่วงคองูเห่าละ
0: ถ้ามันคิดอย่างเราคิดมันก็เลี้ยสิกลัวจะว่ามันจะไม่คิดสิ
3: อย่าไปตกไปฮะจูนไวแล้วก็โทนี่นะเป็นการชนให้เราอยู่แล้วไม่ต้องห่วงป่านนี้คุณจะไปเที่ยวรังกันมาละเอาละครับเตรียมตัวไปได้ละเดี๋ยวจะช้าเกินไป

0: ันจะเป็นไปได้ยังไงวะเอ็งเอาข่าวมาผิดหรือเปล่าวะ
1: ไม่ผิดครับนาย
0: ไอ้โซมไปทำอะไรเขาวะถึงถูกไอ้พวกนั้นรุมกระทืบมาอย่างนั้นอ่ะ
1: ผมไม่ทราบครับ
0: หรือว่ามันมีรับลมคมในละมั้ง
1: อาจจะเป็นไปได้นะครับหรือไม่ได้มันก็กำกำกึ่งกึ่งกันนะครับ
0: ช่างมันไอ้โซมันตัดกำลังพวกมันไปบ้างแล้วล่ะพอมันมาถึงเรามันก็อ่อนปวกเปียกไปหมดแล้วคราวนี้แหละกูจะเชื่อมันใส่น้ำใจทีเดียว
1: นายพูดเหมือนกับว่าจะไม่คืนนางแอนนาให้กับพวกมัน
0: คืนให้โง่สิวะ
1: งั้นก็
0: ใช่แล้วกูจะจัดการนางแอนนาเป็นเมียของกูซะกูอยากจะเป็นลูกเขยทนายความเสียนฟงเต็มแก่แล้วโว
1: ้
0: ย
1: เยี่ยมครับความคิดของนายเยี่ยมซะจริงๆไม่มีใครมาทาบได้เลยขอยกนิ้วโป้งให้เลย
0: ขอบใจแล้วนี่คนของเราไปไหนแล้ววะ
1: รักษาการอยู่รอบนอกครับนาย
0: อีสาวสวยนามว่าคุณแอนนาพวกเองเอาไปไว้ที่โรงสีแล้วใช่ไหม
1: ครับผม
0: รอให้มันมาที่นี่ก่อนนะแล้วค่อยลงมือไม่มีนางแอนนาสักคนอะไรๆมันก็คงจะเรียบร้อยไปโดยไม่ยากหรอกวะคราวนี้แหละมันจะรู้จักพิษสงของทันเซิงดีขึ้น
1: แต่นางแอนนามันไม่ยอมกินอะไรเลยนะครับ
0: ช่างมันวันนี้มันไม่กินวันหน้ามันก็กินเองไม่ต้องวิตกไปหรอกคนเราน่ะอดข้าวได้ตั้งหลายวันโดยไม่ตายอีนี่มันเสือกหาความทุกข์ให้ตัวเองก็ช่วยไม่ได้นี่วะเรื่องของมันเราก็อยู่ส่วนของเราไปก่อนแล้วกันคอยระวังอย่าให้ใครมาชิงเอามันไปก็แล้วกัน
1: เราป้องกันเข้มแข็งมากครับ
0: ดี
1: ไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่า
0: ใครอีกล่ะ
1: ก็พวกไอ้ทงน่ะสิครับ
0: มาสิมันจะต้องมาแน่เพราะถ้ามันไม่มากูนี่แหละจะเชื่อแต่ไอ้นาใส่กล่องเอาไปวางหน้าประตูบ้านของมันเลย
1: แล้วจะให้ใครเชื่อล่ะครับ
0: มึงน่ะสิเป็นคนเชื่อ

0: านกำลังฟังเกิดมะลุยจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ริงหรือวะที่นายเขาจะให้มึงเชื่อแม่สาวน้องแอนนาล่ะ
1: จริง
2: ได้ไงผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงนั่นเองมึงจะทำให้ลงคอหรือวะ
1: ถ้าเป็นคำสั่งของเจ้านายกูทำ
0: มันอาจจะโหดมากไปหน่อยละมั้งมึงมันบาปนะเว้ย
2: เอ้ยบาปไงก็ต้องทำว่างั้นถูกวะคำสั่งของเจ้านายอ่ะถ้าให้ไปตายก็ต้องไปจริงไหมมึง
1: เออทำไงได้เป็นลูกน้องเขามันก็อย่างนี้หรอวะขืนไม่ทำตามคำสั่งอ่ะเดี๋ยวก็คอขาดเท่านั้นเองใจจริงของกูไม่ได้โหดเหี้ยมอะไรหรอกวะแต่เนี่ยเจ้านายเขาสั่ง
0: เดี๋ยวเขาก็เอาไมโครฟิล์มมาแล้วเราน่าจะปล่อยเขาไป
1: ปล่อยได้ยังไงนายเราเขาจะเอามันเป็นเมีย
2: เฮ้ยเขาจะยอมเหรอ
1: ไม่ยอมก็จะบังคับเอา
0: ทำไมจะต้องไปบังคับเขาด้วยเล่าพวกเราเองก็ตั้งแต่ทำงานมานี่นะไม่เคยเลยที่จะได้นอนตาหลับวันๆก็มีแต่เรื่องไม่รู้จบรู้สิ้น
1: ไม่ต้องบ่นนะ
2: ลงลุยอยู่ถึงขนาดนี้แล้วนี่บ่นไปก็ตอนนั้นเราวะทำตามหน้าที่เหรอให้สมกับอุดมการณ์ที่นายของเราตั้งเอาไว้ไง
0: แต่กูชักเซ็งแล้ววะเสร็จงานเนี่ยกูอยากจะเปลี่ยนอาชีพสักที
1: เปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นนะ
0: เออแต่กูไม่กลัวหรอกตายก็ตาย
1: พูดอย่างนี้ได้ยังไงวะกว่าพวกเราจะเข้ามาสู่ตำแหน่งนี้ได้มันลำบากไม่ใช่น้อยทีเดียวนะแล้วจู่ๆจะล้างมือจากวงการซะแล้วคิดดีๆนะพวก
0: กูคิดดีแล้วเว้ยพวกเราคอยจะลอบกัดไม่ได้สู้ซึ่งๆหน้ากันเลยอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นนักเลงเต็มตัวได้ยังไงกันวะ
2: อะไรวะทำไมรีบปลงนักล่ะวันก่อนๆก็เห็นดีๆอยู่ไม่ใช่เหรอ
0: มันเบื่อมันเซ็งสุดขีดแล้วเว้ย
1: เฮ้ยอย่าคิดอะไรมากเลยวะพวกเราทำงานมาจนถึงขั้นนี้แล้วจะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นมันก็ไม่ไหวหรอกวะจนกว่าจะตายไปข้างนึง
0: เออแต่กูไม่ต้องการตายเว้ย
2: แล้วมึงทำยังไงหนีอย่างนั้นน่ะ
0: เปล่ากูไม่คิดหนีหรอกเพียงแต่ว่า
1: อะไรวะ
0: กูกลัวว่างานชิ้นใหม่ล่าสุดของพวกเรามันจะทำให้พวกเราตายอย่างสาสมในความชั่วนะสิวะเพื่อนกูระวังใจนัก
1: มึงพูดออกมาได้ยังไงวะเนี่ยฮะ
2: เฮ้ยมันพูดความจริงแล้วอ่ะพวกเราสามคนแล้วคนอื่นๆอาจจะต้องตายหรือไม่ก็เข้าคุกกันเป็นแถวกว่าคราวนี้แล้ววะ

0: อีกไม่นานเรย์ถึงถิ่นเข้ามาแล้วทำใจสบายสบายนะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้น
1: ผมก็ไม่กลัวนะบีล่ะกลัวไหม
2: ก็นิดหน่อย
0: เรายอมให้แต่เอาชีวิตคนแรก
2: ถึงงั้นทีเดียวหรอ
0: ก็งั้น
1: กลัวก็ไม่ต้องไปนะ
2: ทำไงได้เลยครับคนเราเกิดหนเดียวตายหนเดียวผมสู้ขาดใจ
0: ขอบคุณมากเลยบี
2: สบายอยู่แล้วครับจูนกับไอ้ไวอ่ะมันก็คิดอย่างผมเหมือนกัน
1: ความตายเป็นสิ่งธรรมดาสำหรับเราแล้วผมไม่กลัวระดับฝีมืออย่างขันเซิงมันไม่ได้เก่งกาจเท่าไหร่มันมีลูกน้องที่เก่งกาจเท่านั้น
0: ใช่เราฝ่าด่าลูกน้องไปได้แล้วแล้วก็เข้าถึงตัวมันแล้วหลังจากมันเชื่อได้เป็นเชื่อเลยผมจะไม่ยอมมันอีกแล้ว
1: ไม่ช้าไอ้ขันเซิงมันจะสิ้นชีพแล้วก็เรานี่แหละจะเป็นคนโค่นมันเองโค่นจนไม่เหลือแม้แต่ซาก
2: มาคุณพูดน่ากลัวจัง
0: มันเป็นเพียงคำพูดเท่านั้นเองแล้วมันก็เป็นกำลังใจของเราด้วยคนเราก็มีกำลังใจก็จะทำงานทุกอย่างได้อย่างดีเยี่ยมกำลังใจนี่แหละสำคัญที่สุด
2: นี่ดีนะที่ผมซิ่งมาจากกรุงเสียนซะก่อนไม่อย่างนั้นไม่มีวันรู้หรอกว่าพวกพี่ๆจะไปลุยกับมัน
0: ก็เดินไปอย่างนี้นะเดี๋ยวก็ถึง
1: ถ้าผมกับบัญชาเห็นเราในขนาดนี้ถ้ามันจะขำนะต้องต่อยหน้าดูเลยจะไปล่าเจ้าพ่อฮ่องกงพากันเดินแล้วก็ไปเที่ยวงานวัดเนี่ยไปอย่างนั้นทีเดียว
0: คือนักเลงคนจนนี่ครับ
1: ฉายาไม่เลวนี่นักเลงคนจน
2: แต่ฝีมือระดับเศรษฐีนี่ครับ
0: อย่ายอนเองสิ
2: ผมไม่ได้ยอนนะแต่ผมพูดความจริงพวกพี่น่ะยังไม่ได้งัดเอากลเม็ดออกมาสู้กับพวกมันเลยแต่ครั้งนี้ผมว่าพวกมันจะต้องทึ่งทีเดียวเอาละแล้วพวกพี่เนี่ยจะต้องลุยกับมันอย่างเด็ดขาดแน่
1: ๆรู้ได้ไงว่าเราจะต้องลุยถึงขนาดนั้นด้วย
2: อ้าวก็เกิดมาลุยนี่ครับไม่ลุยมันก็ไม่สมฉายานะสิฮะจริงไหมพี่
0: อืมเด็ดจริงๆเกิดมาลุยให้เละไปเลย

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเทพธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

เกิดมาลุยจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาอักษรกฤษณาจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบครูเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงษ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเกิดมลุยในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: My Radio Freshen Up.
1: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจะเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อะ
9: ไปหาหมอเธออื
10: มไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้า จะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออกรถใหม่กันทั้งนั้นเพราะได้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% เมื่อออกใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Force 4ประตูทุกรุ่น
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
17: Mass FM. Mass FM.

0: วันแล้ววันเล่าเราเฝ้าค้นหาความสุขจากภายนอกเหนื่อยใจค่ะที่ยังต้องดิ้นรนไขว่คว้าไม่สิ้นสุดบางทีชีวิตหรูหราบ้านราคาแพงก็ไม่ใช่คำตอบเลยนะคะ
1: แต่บ้านหลังธรรมดาที่คนในบ้านมีพออยู่พอกินมีแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุข
0: พ่อปลูกพืชพันธุ์มีทรัพย์ในดินที่เติบโตงอกงามด้วยพลังความรักและความเอาใจใส่ของคนในบ้าน
1: นี่อาจเป็นคำตอบที่แท้จริงของพลังบวกพลังความรักที่ยิ่งใหญ
0: ่เมืองไทยบ้านหลังนี้ของเราอาจจะไม่หรูหราแต่ก็เป็นบ้านที่ให้ความอุ่นใจและให้คุณค่า

0: ร่วมสร้างพลังบวกเพื่อตอบแทนแผ่นดินไทยบ้านที่เราภูมิใจด้วยหัวใจ Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดย
2: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
3: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
4: ฟอราบี
5: ฟอราบี
4: ฟอราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
3: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: Mass FM

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเวลาของรายการวิทยุ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะที่นี่เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะ
1: Mass FM
0: 5มิถุนายนวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งแวดล้อมนับเป็นรากฐานของชีวิตและทุกลมหายใจของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตหากป่าไม้พื้นดินทะเลและระบบนิเวศของโลกเสียสมดุลไปแหล่งอาหารของเราก็จะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนรวมไปถึงสัตว์อื่นๆบนโลกก็จะใช้ชีวิตลำบากด้วยเหตุนี้เองนะคะทั่วโลกก็เลยมาประชุมกันเพื่อหาทางออกอันเป็นที่มาของวันสิ่งแวดล้อมโลก

0: ่เคยดูดน้ำและปุ๋ยจากดินมาเลี้ยงตัวอย่างเดียวหากยังคายน้ำและทิ้งกิ่งใบให้เป็นปุ๋ยกลับคืนผืนดินอีกทั้งยังให้อาหารและที่พักพิงแก่สรรพชีวิตแผ่คาคบให้นกสร้างรังเพื่อตอบแทนที่ช่วยหว่านเมล็ดพันธุ์ไปทั่วป่ามนุษย์เราก็เช่นกันไม่ควรเป็นผู้รับฝ่ายเดียวควรรู้จักตอบแทนทุกสิ่งที่มีบุญคุณและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่โลกด้วยพระไพศาลวิสาโลจากโพสต์ของปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะ
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะที่มีโชคพลาซ่ายังมีร้าน Lucky Store นะคะสามารถจะเติมพลังและความงดงามให้กับชีวิตด้วยเครื่องประดับหินมงคลหยกไข่มุกและกัวซาได้คัดสรรคุณภาพเพื่อเสริมทั้งโชคลาภสุขภาพและความสง่างามในทุกโอกาสLucky Stone ตั้งอยู่บริเวณอาคารพลาซ่าริมปิ่งซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
6: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
5: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
6: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
5: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
5: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพวารีเชียงใหม่ในยุคของโลก AI and Education Beyond Tomorrow
7: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การเรียนรู้อย่างมีความสุขกับอนาคตที่ก้าวไกลในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวารีเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตจึงได้เปิดโปรแกรมการเรียนใหม่ที่รองรับการพัฒนาอาชีพต่างๆในอนาคตโดยร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ICDI ในการจัดทำหลักสูตรเรียนร่วมตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่4-6ในรายวิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรสถานศึกษา
5: IDIPInternational Digital Innovation Program เป็นโปรแกรมที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรซึ่งจัดเป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์เมื่อจบโปรแกรมนี้แล้วหากนักเรียนผ่านการสอบแต่ละวิชาตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดก็สามารถยื่นเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได
7: ้เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่053 140 232-4
5: องค์การบริหาร
8: ส่วนจังหวัดเชียงใหม
9: ่เมืองแห่งการเรียนรู
10: ้เรียนรู้สู่มูลมรดกโลก
11: อบจ.เชียงใหม่
12: เมืองแห่งการเรียนรู
13: ้วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพระธาตุคู่เมืองเชียงใหม่หนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่าทางจิตวิญญาณของชาวล้านนาตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,046 เมตรนอกจากจะเป็นพระอารามหลวงชั้นโทแล้วยังเป็นจุดชมวิวสำคัญที่สามารถมองเห็นเมืองเชียงใหม่ได้แบบพาโนรามาตามตำนานเล่าว่าในปีพุทธศักราช1912พระยากือนาทรงนิมนต์พระสุมนะเถระมาจากเมืองปางจาพร้อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุซึ่งต่อมาได้แสดงปฏิหารแยกออกเป็นสององค์องค์หนึ่งประดิษฐานที่วัดสวนดอกส่วนอีกองค์ถูกเชิญขึ้นสัปปะครับหลังช้างมงคลเพื่อเสี่ยงทายสถานที่ประดิษฐานช้างเดินขึ้นดอยสุเทพหยุดพักหลายจุดจนถึงยอดดอยร้องแส่น3ครั้งเดินประทักษิณ3รอบแล้วคุกเข่าลงพญากือนาจึงโปรดให้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุณที่นั้นแล้วก่อสร้างเจดีย์ครอบไว้กลายเป็นพระธาตุดอยสุเทพครอบไว้กลายเป็นพระธาตุดอยสุเทพในปัจจุบัน

0: ที่ได้มาตรฐาน
1: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานายพิชัยเลิศพงศ์อดีศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายสมชาติวัฒนากล้ารองนายกอบจเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและบุคลากรในสังกัดอบจเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและซ่อมแซมภูมิทัศน์ณวัดผาลาดตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายในโครงการจิตอาสาเชียงใหม่ร่วมใจพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมีนายรัฐพลนราดีศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมนำหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดผาลาดให้มีความสะอาดเป็นระเบียบและสวยงามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาชุมชนสร้างความสามัคคีและร่วมกันดูแลรักษาสถานที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะ
2: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053-998-333
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้สุขหรรษาอบจ.เชียงใหม่ขอเชิญชวนมาร่วมเต้นแอโรบิกแอนด์วาไรตี้แดนซ์ชวนมาออกกำลังกายกันนะคะด้วยการเต้นแอโรบิกมาร่วมสร้างตำนานความมันคนเต้นเยอะที่สุดในเชียงใหม่สุขหรรษาสามช่ามามันแสงสีเสียงเต็มระบบค่ะเชิญชวนนะคะแต่งกายสีสัน colorful เน้นความสดใสมาสนุกสุดๆไปด้วยกันศุกร์ที่5มิถุนายนค่ะตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง1ทุ่มวันนี้หน้าสวนอบจ.เชียงใหม่ค่ะ
3: Mass

มพันธ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่เราไม่ได้เกิดมาเป็นผู้ชนะแต่ถูกสร้างให้เป็นผู้ชนะผู้ที่ประสบความสำเร็จนั้นไปถึงจุดหมายปลายทางได้ด้วยการเดินตามแผนยุทธศาสตร์ที่ตนได้วางเอาไว้พวกเขาเรียนรู้สิ่งที่จะทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จเหนือคนทั่วไปจากการวิจัยแบบกรณีศึกษาเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงเปิดเผยว่า 98% ของผู้บริหารระดับสูงคิดว่าตำแหน่งที่ตนได้มานั้นเป็นผลอันเกิดมาจากการวางแผนและกลยุทธ์ที่มากกว่าครึ่งได้ยกความดีความชอบให้กับการนำเอาบุคคลที่ประสบความสำเร็จมาเป็นตัวอย่างในการดำเนินการตามแผนที่พวกเขาได้วางเอาไว้ค่ะ

จากไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299 บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24 เดือนประกันนานถึง3 ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน

0: าณิชย์ทุกสาขาร
1: ู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดี่ยวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวบ่าวผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดี่ยวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย์
3: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาเซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
4: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟิน

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabe ดูแลสุขภาพที่ Forabe Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabe Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9ตันติยานันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่

และกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้053

0: คุณผู้ฟังคะในสภาพอากาศช่วงฤดูฝนโรคไข้เลือดออกเป็นโรคภัยที่ต้องเฝ้าระวังนอกจากนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัดก็ยังได้ออกมาเตือนนะคะกล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ว่าล่าสุดเราเจอสายพันธุ์ NB.1.8.1เมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะซึ่งกลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์เดิมที่เคยพบเจอในประเทศไทยโดยเบื้องต้นจะมีอาการลักษณะคล้ายๆเดิมคือไอเจ็บคอและเป็นไข้แต่จะมีอาการที่เด่นคืออาการเจ็บคอทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องดังนั้นขอให้ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะเพราะมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องแล้วก็รัดกุมส่วนภาพรวมเชื้อตัวนี้แพร่ระบาดได้รวดเร็วกว่าเดิมหรือไม่และต้องเฝ้าระวังอย่างไรนายพัฒนากล่าวว่าในการดูแลตัวเองหากเป็นไข้ไอเจ็บคอทางกระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยเป็นปกติเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปยังบุคคลที่อยู่ใกล้เคียงฉะนั้นไม่ต้องตื่นตระหนกพร้อมมั่นใจว่าสาธารณสุขไทยสามารถดูแลได้ยังได้กล่าวถึงลักษณะของอาการเพิ่มเติมว่าปัจจุบันยังไม่เห็นสัญญาณว่าจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่เราก็ไม่ประมาทซึ่งทางกรมควบคุมโรคได้มีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ไปตั้งแต่24พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วพร้อมย้ำว่าทางกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดส่วนของวัคซีนยังไม่จำเป็นต้องมีการดำเนินการอะไรเพิ่มเติมส่วนโอกาสในการแพร่กระจายและรวดเร็วเหมือนช่วงเชื้อโอไมครอนหรือไม่นายพัฒนากล่าวเพียงว่าเรื่องนี้ขอให้ทางแพทย์เป็นผู้ลงรายละเอียดค่ะป้องกันไว้ก่อนนะคะมาตรการป้องกันส่วนบุคคลกับการล้างมือกับการสวมหน้ากากอนามัยเชื่อว่าน่าจะเป็นเกราะป้องกันในระดับหนึ่งจากเชื้อโรคต่างๆได้ค่ะ Mass FM Your happiness Our happiness Mass FM ความสุขของคุณความสุขของเราจากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
1: จากปี1964จนถึงวันนี
0: ้กว่า50 ปี
1: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
0: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
0: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
1: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
0: มนนมสดถนนนิมมานเหมิน
1: 053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: นมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
0: มนนมสด
3: คุณผู้ฟังคะเชิญเติมเต็มความสุขที่หลากหลายที่แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนโดยเฉพาะชั้น2นะคะกับความบันเทิงที่ครบครันและทันสมัยเติมความสุขใกล้บ้านคุณกับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์สถาบันกวดวิชาจากคู่มองมิสเตอร์ DIY ชั้น2ยังมีศูนย์รวมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีจาก JIB Sportwear ศูนย์รวมเสื้อผ้ารองเท้าและอุปกรณ์กีฬามาเติมเต็มความสุขความสนุกสนานให้กับน้องๆกับ Echo Fantastic นอกจากนี้ยังมีศูนย์รวมมือถือขนาดใหญ่นะคะกับแจ่มฟ้า Lifestyle Center โรงเรียนสอนเทควันโดไบเล่ลำพูนและที่นี่ยังมีความอร่อยที่หลากหลายกับศาลาฟู้ดคอร์ทศูนย์อาหารแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร้านอาหารและกาแฟจาก Bright Brew อย่าพลาดนะคะร่วมเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสีสันแห่งการจับจ่ายที่สบายใจณศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนตั้งแต่10 โมงเช้าจนถึง 3 ทุ่มทุกวันค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะติดตามมาตรการควบคุมอีโบลาในต่างประเทศบ้างนะคะสำนักงานสาธารณสุขแคนาดาประกาศว่าในการตอบสนองต่อการระบาดของอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นในยูกันดาและเซาท์ซูดานแคนาดาจะระงับการออกเอกสารตรวจคนเข้าเมืองสำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศเหล่านี้เป็นเวลา90วันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่27พฤษภาคมแถลงการระบุเพิ่มว่าบุคคลจากทั้ง3ประเทศที่ถือวีซ่าพำนักชั่วคราวเอกสารอนุมัติการเดินทางทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวีซ่าพำนักถาวรที่ได้รับการอนุมัติก่อนหน้านี้จะถูกห้ามไม่เดินทางเข้าสู่แคนาดานอกจากนี้แถลงการยังระบุด้วยว่าการดำเนินการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าฉบับใหม่จากผู้อยู่อาศัยในประเทศดังกล่าวจะถูกระงับไว้เป็นการชั่วคราวด้วยเช่นกันสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าภายใต้มาตรการที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมตามเวลาตะวันออกจนถึง29สิงหาคมนั้นแคนาดาจะบังคับใช้มาตรการกักตัวเป็นเวลา21วันสำหรับพลเมืองแคนาดาผู้อยู่อาศัยถาวรบุคคลที่ขึ้นทะเบียนภายใต้กฎหมายอินเดียนและชาวต่างชาติที่เคยเดินทางไปยังพื้นที่การแพร่ระบาดภายในช่วง21วันก่อนหน้าและไม่มีอาการป่วยขณะที่ผู้เดินทางที่มีอาการป่วยจะถูกแยกกักตัวในโรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการเพิ่มเติมภายใต้กฎหมายว่าด้วยการกักกันโรคแม้รัฐบาลจะเน้นย้ำว่าความเสี่ยงต่อประชาชนในแคนาดายังคงอยู่ในระดับต่ำและปัจจุบันยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในทวีปอเมริกาเหนือแต่รัฐบาลระบุว่าจำเป็นต้องใช้แนวทางป้องกันไว้ก่อนเนื่องจากความรุนแรงของโรคและสถานการณ์ระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กำลังจะมาถึงซึ่งแคนาดาร่วมเป็นเจ้าภาพกับสหรัฐและเม็กซิโกค่ะ
1: เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: คุณผู้ฟังคะอิงในบุตรหลานโรงเรียนอนุบาลวารีเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอร์สรีจนถึงระดับอนุบาลชั้นปีที่3วารีเชียงใหม่ใส่ใจการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะรอบด้านทั้งความรู้จินตนาการและความสุขในทุกๆวันสามารถติดตามเพจหรือติดต่อสอบถามทางอินบ็อกซ์วารีเชียงใหม่สคูลการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 วารีเชียงใหม่ค่ะ
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
3: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
4: าบดีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
3: ก็มี
4: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
5: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้ยังมีเรื่องราวจากธรรมชาติในรวงผึ้งที่ฟอร์บีอยากนำมาเล่าสู่กันฟังถึงเกสรดอกไม้ก็คือละอองเกสรตัวผู้ของดอกไม้นะคะที่ติดมากับส่วนขาของผึ้งค่ะยามที่ผึ้งออกรวบรวมน้ำหวานผึ้งจะเก็บเกสรเหล่านี้กลับมาด้วยนะคะโดยทำเป็นก้อนเล็กๆเก็บไว้ภายในรังเพื่อสะสมไว้เป็นอาหารโดยเกสรเหล่านี้จะมีสีเหลืองส้มแตกต่างกันไปตามชนิดของดอกไม้มีรสชาติหวานมันและอุดมไปด้วยโปรตีนที่สูงกว่าเนื้อนมไข่ถึง ง5เท่าทีเดียวนับว่าเกสรดอกไม้เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญนะคะเหมาะสำหรับใครที่ต้องการใช้พลังงานมากเช่นนักกีฬาหรือใครที่ต้องการควบคุมน้ำหนักอีกทั้งเกสรดอกไม้ยังช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ช่วยบำรุงสุขภาพเส้นผมและเล็บอีกด้วยที่สำคัญเลือกคุณภาพจาก Forabi

0: ผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งทุกรูปแบบที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างมั่นใจในความปลอดภัยและทรงคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพตามไปเลือกกันนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอร์บีที่โชว์รูมฟอร์บีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอร์บีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ติดตามรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะ
1: ขอบคุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศิสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไหวด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio freshen up
3: Midya Mega Fail ฟังกลางปี
4: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
11: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMilX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

ที่มีฝนก็เย็นชุ่มฉ่ำกันไปอาจจะเปรียบเหมือนคนช้ำใจคนเสียใจเหมือนฟ้าร้องไห้แต่จริงๆแล้วมันคือความเย็นสบายหลังจากที่เราทนร้อนกันมาจะว่าไปก็เกือบสัปดาห์เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังแต่เช้านี้อากาศค่อนข้างครึ้มและบางที่ฝนก็เริ่มโปรยปลายเมื่อคืนทั้งคืนเลยค่ะตอนแรกก็นึกว่าจะไม่ตกพอหลัง6โมงหลังทุ่มไปต้นไปนี้เทกระหน่ำกันหลายสุดหลายโซนเลยทีเดียวทั้งตัวเมืองด้วยและรวมไปถึงบ้านพี่เตือนหางดงตกแล้วจ้าและข้อโซนอื่นด้วยเรียกได้ว่าชุ่มฉ่ำกันทั่วหน้ากันเลยทีเดียวนะคะนี่คือหน้าฝนที่แท้ทรูจริงๆค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เช้าของวันศุกร์กันนะคะศุกร์แรกของเดือนนี้กับ5มิถุนายน2569ค่ะเริ่มต้นกับเพลงเพราะทั้งงานของพลพลหยิบเพลงเก่าของพี่แหวนมาร้องกับฟ้ายังมีฝนและงานของบาสเกตแบนกับวันฝนพรำกันด้วยดูแลสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นนะคะและก็ดูแลเรื่องการเดินทางกันขับขี่เพราะว่าฝนตกถนนลื่นเป็นของคู่กันจริงๆเลี่ยงไม่ได้แต่ก็โชคดีนะเมื่อคืนฝนกระหน่ำมากๆเลยทีเดียวแต่ว่าเชียงใหม่เราก็ไม่มีบริเวณใดที่มีน้ำท่วมขังหรือว่ามีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันเอทีทั้งสิ้นค่ะแล้วก็กรีนซีซั่นแบบนี้เชียงใหม่เราสวยมากๆมองไปทางดอยสุเทพบรรยากาศหมอกฝนนี่มันดูสดชื่นมันดูฮีลใจได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะลุยกันต่อกระเช้าของวันศุกร์กันค่ะฟังเพลงเพราะด้วยกันเหมือนเดิมแล้วแวะมาดูอากาศเช้านี้กันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับวันศุกร์ที่5มิถุนายนนะคะสภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงและฝนที่ตกหนักด้วยนะวันนี้เชียงใหม่เรามีฝนเพิ่มขึ้นค่ะฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้ที่บริเวณสนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 น.อุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสและสูงสุดที่35จุดห้าองศาเซลเซียสค่ะนี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่บนดอยก็อากาศดีเย็นสบายอินทนนท์13องศากิ่วแม่ปาน15องศาสถานีแกสิหลวงอ่างขาง 17.8 องศาและพระตำหนักภูพิงราชินิเวศ 14.5 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศยามเช้าของเชียงใหม่บ้านเราอากาศค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังแล้ววันนี้ก็เป็นอีก1วันที่เราต้องใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะวันนี้เป็นวันดีๆที่เชื่อว่าคนที่ชื่นชอบธรรมชาติและชอบความเขียวขจีคงจะต้องชอบแน่นอนเพราะวันนี้วันที่5มิถุนายนเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนั่นเองค่ะเพราะสิ่งแวดล้อมที่ดีคือส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจและเราเชื่อว่าการที่เราได้มีสภาพแวดล้อมที่ดีก็จะทำให้เรามีความร่มรื่นและก็มีความเย็นสบายวันนี้วันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะงานของเพลงกล่าวเพลงนี้บ้างช่วงนี้ฟ้าฝนทำให้เราได้กลับมาปลูกต้นไม้มองเห็นธรรมชาติดีๆสวยๆกันนะคะฤดูฝนเป็นใจเงินจากเพลงกล่าวเพลงนี้ค่ะ

ออริจินอลเวอร์ชันค่ะคุณผู้ฟังกันจากแท็กซี่เพลงนี้คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอจุดๆๆนะคะเสียงฟ้าร้องมันดังจริงบางทีก็แอบตกใจใครที่ขี้ตกใจง่ายเวลาเสียงฟ้าร้องนี่แนะนำว่าอยู่ในห้องเลยค่ะเพราะว่ามันดังแบบทะลุทะลวงของจริงของแท้ยิ่งตอนนี้ฝนตกมาทีหนึ่งนี่มันเต็มออปชันมากๆเลยทีเดียวคือทั้งฟ้าร้องทั้งฟ้าแลบฟ้าผ่ามาหมดเลยทีเดียวโชคดีที่เท่าที่ดูเนี่ยไม่มีไฟดับแต่เมื่อคืนนี้ไฟที่บ้านแอบมีกระชากแอบแบบหายไปแวบหนึ่งเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ต้องมีสแปร์ในส่วนของ power bank บ้างอะไรบ้างไฟฉายพัดลมต่างๆนานาที่สามารถชาร์จเอาไว้ล่วงหน้าได้จะดีมากๆเพราะว่าเวลากลางคืนแม้จะฝนตกความร้อนนี่ไม่ได้เบาไม่ได้แผ่วลงเลยค่ะคุณผู้ฟังดูแลตัวเองกันด้วยนะคะอยู่ด้วยกันเช้านี้มาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่เหมือนเดิมให้คนได้เดินทางอย่างสบายใจกับ Rainy Season Pro D Pro แรงแสงหน้าฝนค่ะฝนตกถนนลื่นยางรถยนต์ยิ่งต้องพร้อมมากขึ้นให้ทุกการเดินทางมั่นใจขึ้นค่ะกับโปรโมชั่นยางสุดคุ้มจากศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่คุ้มขอบยางนะคะทุกขอบเลยลดสูงสุดถึง 2,000 บาทหรือว่าจะเลือกรับฟรีนะคะส่วนลดมูลค่าสูงสุด 25% เฉพาะยี่ห้อที่กำหนดค่ะและยังฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์และถ่วงล้อเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นดูแลรถให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของคนของคุณและคนที่คุณรักค่ะขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วก็มั่นใจกันได้กับศูนย์บริการของเราทั้ง6สาขาที่พร้อมให้การดูแลทุกวันนะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาซีแยกเฮเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนเปิดให้บริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกานัดหมายล่วงหน้ากันได้จะนำรถเข้าไปตรวจเช็ควันไหนเวลาไหนก็สามารถที่จะนัดหมายกันก่อนล่วงหน้าได้เลยค่ะคุณผู้ฟังกับศูนย์บริการของเราให้คุณได้เลือกรับบริการดีๆจากเราด้วยนะคะ0532020009และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะ Body Slam เพลงนี้มีเพลงเก่าของพี่เบิร์ดมาร้องกับเสียดายเวอร์ชั่นของ Body Slam ค่ะ

0: Refill the music. Chiang Mai Radio Freshen Up.
1: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ั้นของ The Street Cafe Featuring กับ VOM เพลงนี้กับ Paul of Frame นะคะก่อนนั้นมี All for One กับ I Swear ช่วงนี้ฝนตกฟ้าร้องบ่อยอย่าไปสัญญิงสัญญาอะไรกับใครแบบคลั่งเครือกันละกันนะคะรักษาตัวเองรักษาคำพูดตัวเองด้วยเรื่องของฟ้าผ่านี่น่ากลัวมากๆเลยนะคะการรายการกับ43นาทีค่ะและสิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึ่งก็คือช่วงนี้ฝนตกบ่อยด้วยแล้วก็ใครที่ชื่นชอบในการคือธรรมชาติมันสวยจริงๆในช่วงนี้นะคะแล้วก็มีบรรยากาศดีๆให้เราได้ไปเที่ยวกันได้เดินป่ากันแต่ว่าการเดินป่านี้ต้องฝากให้ระมัดระวังแม้จะชอบเดินแค่ไหนหรือว่าเชี่ยวชาญป่าแต่ละเส้นทางแค่ไหนนี่ก็ยิ่งต้องระมัดระวังเพราะว่าเพิ่งเห็นข่าวนักเดินป่าท่านหนึ่งที่เป็นผู้หญิงด้วยค่ะแล้วก็เขาบอกว่าเก่งมากๆคือเดินป่ามาแทบจะทุกที่เลยทีเดียวค่ะก็เกิดการพลัดหลงแล้วก็ตกน้ำเสียชีวิตนั่นเองก็มีทีมกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือแบบทุลักทุเลมากๆต้องบอกว่าทีมกู้ภัยเก่งจริงๆอันนี้ไม่ได้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเรานะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเชียงใหม่เราก็ยิ่งต้องระมัดระวังเพราะว่ามีที่หลายๆที่ที่ให้เดินป่ากันอย่างผาลาดเอ่ยอะไรเอ่ยนี่ได้ข่าวว่างูเยอะด้วยนะคะแล้วก็หลายโซนแต่ว่ากิ่วแม่ปานตอนนี้เขาปิดแล้วนั่นเองค่ะแต่กิ่วแม่ปานไม่ได้น่ากลัวเพราะว่าเขามีเส้นทางแล้วก็มีไกด์นำห้ามเดินออกนอกเส้นทางเด็ดขาดเพราะว่าไกด์แอบดุเล็กน้อยนะคะอยู่ด้วยกันเช้านี้ค่ะมาพร้อมกับ Golden House เหมือนเดิมเข้าหน้าฝนแล้วระบบไฟที่บ้านปลอดภัยดีหรือเปล่าอย่าลืมนะคะ Safe and Safe ค่ะปลอดภัยพร้อมการประหยัดไฟกันด้วยกับงาน Mid Year Mega Fair ค่ะจัดหนักยกขบวนอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ามาลดราคาพิเศษให้คนได้เลือกช็อปมากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันและกระแสเกินแบบดิจิทัลมีให้คนได้เลือกกันในราคาหลักพันเท่านั้นค่ะแต่ว่าเซฟเครื่องใช้ไฟฟ้าหลักหมื่นที่บ้านได้สบายๆหรือว่าจะเป็นตู้คอน sumer กันดูดได้ด้วยนะและนอกจากนี้ค่ะยังมีตู้คอน sumer set สำเร็จกันดูดนะคะแล้วก็มีเครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติกันดูดด้วยค่ะสำคัญมากๆเลยทีเดียวสนใจก็อย่าลืมตามไปช็อปกันได้ปลอดภัยพร้อมประหยัดไฟที่Golden House ของเรานะคะและจัดเต็มความคุ้มเหมือนเดิมค่ะซื้อ10,000คืน 2,000 เมื่อช็อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขและยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะสมาชิกของ Golden Club ใช้500คะแนนแลกรับคูปองแทนเงินสด50บาทและ800คะแนนแลกรับคูปองแทนแลกรับคูปองส่วนลดน้ำมันบางจาก100บาทด้วยเมื่อซื้อสินค้าวัสดุตกแต่งบ้านและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำนันทองสูงสุด 5,000 บาทรับคูปองลดเพิ่มมูลค่ารวม 1,500 บาทเมื่อกดเป็นเพื่อนเราที่ LINE Official นั่นเองค่ะช็อปเรื่องบ้านที่คุ้มที่สุดในช่วงกลางปีเติมครบทุกความต้องการทั้งสร้างบ้านซ่อมบ้านและตกแต่งบ้านในราคาสุดพิเศษช็อปได้ที่ Golden House ของเราและออนไลน์ที่ Click and Collect ได้นะสาขาเชียงใหม่พบกันที่สาขาวงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยและใกล้ๆสาขาที่ลำพูนก็พร้อมให้บริการเช่นเดียวกันนะคะเลือกช็อปสินค้าราคาถูกใจไป Golden House กันค่ะอัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณเสมอนะคะมาถึงงานเก่าของ Artemis Kitten เพลงนี้บ้างกับ

สียงหุ้ยเสียงทางทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังนี่คือ Market ปลานะหรือว่าหลายคนรู้จักกันดีในนามเพลง Nugget ปลานั่นเองค่ะเงินจากเจนนะคะก่อนหน้านั้นมีลิซ่าแล้วก็ชัยราด้วยกับ When I'm With You นั่นเองค่ะแป๊บเดียวตอนนี้ใกล้จะ10นาฬิกาแล้วในกับเช้าของวันศุกร์จะว่าไปก็ไม่เช้าแล้วนะตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาสายๆเพราะว่าจะ10นาฬิกาแล้วแต่วันนี้แดดยังไม่มาเลยนะยังไม่เห็นแดดเลยแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะมาแล้วแหละเพราะว่าฟ้าเริ่มเปิดมาบ้างพออากาศดีๆนะพอแดดมานี่ก็เตรียมตัวรับความร้อนกันอย่างเต็มที่เลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเท่าที่ดูในแอปพลิเคชันนี่กลุ่มฝนเหมือนจะไม่มีแถวๆนี้แล้วก็รอลุ้นกันต่อไปแต่บรรยากาศฝนตกเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าชุ่มฉ่ำมากๆเลยทีเดียวฝนตกฉ่ำแต่ว่าอากาศก็ไม่ค่อยจะเย็นเท่าไหร่ด้วยความที่อาจจะด้วยความที่อบอ้าวมาตลอดทั้งวันก็ได้ดูแลตัวเองกันด้วยกันละกันนะคะในวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงและฝนตกเยอะแบบนี้ค่ะขอบคุณทุกการติดตามชั่วโมงหน้าดีเจจูนรออยู่นะคะไปพร้อมกับเพลงนี้เงินจากคลีนบัณฑิตค่ะ Solof ได้ที่มีลาเวนเดอร์มาฟีเจอริงด้วยเจอกันรอบบ่ายพร้อมเพลงไทยเพลงสากลแล้วก็เพลงหลายแนวเติมความสุขได้กันทุกวันที่นี่เชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ส่งมอบยารักษามะเร็งอิมครานิบ100ล็อตแรกให้สปสช.กระจายสู่ผู้ป่วยทั่วประเทศศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้พระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุ้งเป้าชนิดเม็ดอิมครานิบ100จำนวน 690,000 เม็ดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.โรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการผลิตและส่งมอบยารุ่นแรกของสปสช.เข้าสู่ศูนย์กระจายยาขององค์การเภสัชกรรมอภ.ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายยาหลักของสปสช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้กระบวนการคลังสินค้าและการจัดส่งทั้งหมดดำเนินภายใต้มาตรฐาน GDP หรือหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยาอย่างเคร่งครัดเพื่อคงคุณภาพและความปลอดภัยของตัวยาไว้สูงสุดจนถึงมือผู้ป่วยในขั้นตอนต่อไปองค์การเภสัชกรรมจะรับหน้าที่กระจายยาอิมครานิบ100ไปยังหน่วยบริการสุขภาพและโรงพยาบาลทั่วประเทศตามแผนการกระจายยาของสปสช.เพื่อให้ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสำหรับอิมครานิบ100ถือเป็นยารักษามะเร็งมุ้งเป้าตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยโดยโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตยาและการกระจายยาตามมาตรฐานสากลยาดังกล่าวได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.เมื่อวันที่20พฤษภาคม2568และได้รับการบรรจุในบัญชีนวัตกรรมไทยเมื่อวันที่30มีนาคม2569ทำให้ประเทศไทยสามารถผลิตยารักษาโรคมะเร็งได้เพียงพอต่อความต้องการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศและสร้างความมั่นคงทางยาให้ประเทศในระยะยาวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออ ื
8: มไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนไหน

0: และทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: You're listening.

นี้ต้องขอบคุณฝนนะฮะเพราะฝนปลายๆทำให้เราได้อยู่ด้วยกันเรนโซนะครับจากมายอราฟฮะแล้วก็ก่อนหน้านู้นมีเพลงเกี่ยวกับฝนนะครับเธอไม่ชอบฝนนะจากดมจรุวัฒน์แล้วก็เติ้ลเฟิร์สวันนะครับรวมไปถึงเริ่มต้นในชั่วโมงนี้กับ3 Man Down ด้วยนะฮะกับฝนตกใหม่ครับกับเรื่องราวของฝนฟ้าที่ตกโปรยปรายลงมาตั้งแต่เช้านะครับเริ่มตั้งแต่แบบประมาณสัก8โมงกว่าๆนะฮะก็กระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าดีฮะที่ตกมาหลังจากที่ทุกคนเข้าที่ทำงานเรียบร้อยนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าตกในช่วงเวลาประมาณ6โมง7โมงนี่ลำบากลำบนเหมือนกันเนาะในวันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็ไปสัปดาห์หน้านะครับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานสภาวะอากาศภาคเหนือก็ยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักมากจนถึงมากที่สุดนะฮะในบางแห่งนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับช่วงนี้ก็ต้องเตรียมรับมือนะฮะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็หนักมากรวมไปถึงฝนตกที่สะสมนะครับซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็บริเวณเชิงเขากันด้วยนะ

ี่ผมเปิดเพลงแก้เคล็ดหรือเปล่าฮะพอเปิดเพลงที่อยู่กับฝนนะครับโหแดดออกเต็มไปหมดเลยทีเดียวตอนนี้แดดสว่างแบบมาจ้ามากเลยทีเดียวตอนนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งนะฮะโล่งเลยทีเดียวแล้วครับคุณผู้ฟังอ่ะก็เป็นเวลาจะเราฟ้าผ่านเรื่องของฝนฟ้ามานะครับฟ้าหลังฝนก็จะสดใสแบบนี้แล้วคุณผู้ฟังฮะแต่ช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วอย่าลืมนะครับดูแลเรื่องของระบบไฟที่บ้านหน่อยนึงกันละกันเพื่อความปลอดภัยนะครับ Safe and Safe ครับปลอดภัยพร้อมระบบการประหยัดไฟนะฮะในงาน Mid Year Mega Fair ครับที่ Global House นะฮะวันนี้เรายกขบวนอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ามาลดราคาพิเศษนะครับคุณผู้ฟังแวะไปช็อปกันได้เลยที่ Global House ทุกสาขาและคลิกออนกันเล็กที่ globalhouse.co.th ได้เลยนะครับโปรโมชั่นนี้ให้คุณจนถึง24มิถุนายนนะครับคุณผู้ฟังและนอกจากนี้ซื้อหมื่นรับคืน 2,000 เมื่อช้อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขรวมไปถึงสิทธิพิเศษสมาชิก Global Club ใช้500คะแนนแลกรับคูปองแทนเงินสด50บาทครับและ800คะแนนแลกรับคูปองส่วนลดน้ำมันบางจากอีก100บาทด้วยและเมื่อซื้อสินค้าวัสดุตกแต่งอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามเงื่อนไขครับรับคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำนันทองสูงสุด 5,000 บาทรวมไปถึงรับคูปองลดนะฮะเพิ่มมูลค่ากว่าอีก 1,500 บาทเมื่อกดเพิ่มเพื่อนใน LINE Officialนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณและทางออนไลน์ที่ globalhouse.co.th ครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์

ักเธอให้ได้รู้จากพันศรวัตรนะครับเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่น่าจับตามองนะฮะแล้วก็แน่นอนครับว่าสายเลือดก็ใกล้ๆกับคุณปิ่นนั่นเองนะฮะผู้ฟังพี่ชัยณรงค์สงครามนะฮะแล้วก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของเจ้าขุนเจ้านายนะฮะเจ้าสมุทรด้วยนะครับเอาละฮะวันนี้ขอบคุณด้วยกับพลานิวที่เอ็กซ์เจลนะครับวันนี้คุณจะได้สบายใจครับเวลาที่คุณไปใช้ชีวิตอย่างไปออกกำลังกายนะฮะไปขยับตัวไปทำนู่นทำนี่แล้ววันดีคืนดีมันขยับจังหวะที่มันผิดไปนิดนึงเนี่ยนะฮะแน่นอนอาการปวดอักเสบบวมตามกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยรู้สึกชีวิตมันถูกขัดจังหวะไปหมดเลยทีเดียวนะครับอย่าปล่อยให้ความปวดเหล่านี้มันรั้งคุณไว้นะเรามีตัวช่วยครับอย่าง Planil 2 X Gel ตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนกไดเอทิลามีนสูงถึง 3.32% นะครับที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะฮะและพิเศษครับใช้งานง่ายๆเลยเพียงแค่คุณทาบริเวณที่มีอาการวันละ2ครั้งคือช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับตัวเนื้อเจลนั้นจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วและทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจเลยนะครับไม่ว่าจะปวดจากการทำงานการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะฮะ Planil 2 X Gel พร้อมดูแลคุณให้กลับมาลุยได้อีกครั้งนึงนะครับ Planil 2 X Gel หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับโดย BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพครับ

คนเราได้มีความสุขนะฮะจะหยิบจะจับอะไรจะคิดอะไรมันก็อินเลิฟไปหมดเลยนะคุณผู้ฟังความสุขมันล้นออกมาจากปากจริงๆนะคุณผู้ฟังครับแต่บางทีเนี่ยความสุขที่ได้จากการกินเนี่ยบางทีเยอะไปมันก็ไม่ดีนะฮะภาวะน้ำหนักเกินนะฮะโรคภัยต่างๆมันก็ถามหาโดยเฉพาะโรคแฝงอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงนะฮะระบบโรคหัวใจอะไรประมาณเนี้ยมันจะมาพร้อมกับน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะฮะวันนี้ครับหลายๆคนกังวลเรื่องนี้มากๆทีเดียวก็พยายามหาทางที่จะลดการกินนะฮะตัดความหวานตัดน้ำหวานตัดอะไรต่างๆออกนะครับหรือแม้กระทั่งการออกกำลังกายช่วยให้น้ำหนักเนี่ยมันลดลงไปให้ได้เยอะที่สุดนะฮะแต่บางทีมันก็ทำแล้วไม่ลงสักทีหนึ่งนะฮะทำยังไงก็แล้วทำอย่างนี้ก็แล้วทำอย่างงุ้นก็แล้วจนจะท้อใจอยู่แล้วนะฮะวันนี้ครับที่โรงพยาบาลรณาเราเข้าใจครับคุณผู้ฟังจึงเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคยากกับการยกระดับการรักษาโรคอ้วนหรือว่าภาวะน้ำหนักเกินนะครับโดยการเปิดเป็นศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องนะฮะซึ่งภายในศูนย์เองก็จะประกอบไปด้วยทีมแพทย์อายุรกรรมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแบบส่องกล้องนะครับนักกำหนดอาหารแผนกโภชนาการแล้วก็ทีมสหสาขาวิชาชีพครับร่วมกันดูแลผู้ป่วยให้สามารถลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยแล้วก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพที่ดีครับคุณผู้ฟังเมื่อสุขภาพดีน้ำหนักก็จะลดครับเมื่อน้ำหนักลดโรคร่วมต่างๆมันก็จะลดตามลงไปด้วยนะฮะคุณผู้ฟังครับวันนี้ถ้าเกิดสนใจนะครับคุณผู้ฟังมีปัญหาเรื่องของการลดน้ำหนักลดแล้วยังไม่ได้สักทีหนึ่งปรึกษากับเราได้เลยนะครับที่ศูนย์ผ่าตัดกระเพาะรักษาโรคอ้วนในการส่องกล้องที่โรงพยาบาลลานานะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เว็บไซต์ lanakidhospital.com นะครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

แล้วนุ่นนี่เป็นคนที่ร้องเพลงอะไรก็พร้อมไปหมดเลยครับเพลงแบบรักละมุนหวานเลยประมาณนี้นะฮะถ่ายทอดมาได้เต็มร้อยจริงครับและนี่คือเพลงที่ชั่วปักใจนะฮะจากเพลงประกอบซีรีส์พบเธอครับเสียงร้องของน้องนุ่นนิวนะฮะคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้านะครับเราจะกลับมาเพลงมามันอยู่ในเพลงโหมดสนุกสนุกนิดนึงกันละกันนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็จะได้ปรับอารมณ์นะฮะฟังเพลงช้าไปแล้วชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้ามาขยับจังหวะกันดีกว่าชั่วโมงหน้าจะมีเพลงไหนไปเริ่มต้นชั่วโมงไปดูครับ

0: go anywhere
1: อย่าพลาดนะครับชั่วโมงหน้าจะมี3เพลงนี้ไปรอคุณที่ต้นชั่วโมงนะฮะน้องโบเมรดากับแฟนผมน่ารักครับตามมาด้วยจากน้องเบลวริศรานะฮะเอาปากกามาวงและปิดท้ายที่บี้สุกฤตกับอู้บ่าจ้างครับเดี๋ยวสักครู่หลังเบรกเรากลับมานะฮะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอุตุนิยมวิทยาเตือน45จังหวัดฝนตกหนักระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเนื่องจากทะเลคลื่นสูง3เมตร24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งหมด45จังหวัดภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยากรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดชิงใหม่ www.chingmayradio.com
10: You're listening.

0: ความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
1: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหม

เป็นเพลงสนุกที่พี่บี้นะฮะส่งต่อให้กับแฟนๆได้ฟังกันนะฮะหลังจากที่เขาหายหน้าหายตานะฮะจากวงการบันเทิงครับตอนนี้ก็ไปอยู่วัดอยู่วานะไปปฏิบัตินะฮะปฏิบัติภารกิจที่ตัวเองรู้สึกว่าถนัดแล้วก็ใช่ที่สุดแล้วนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็นานๆทีพี่เขาก็จะออกมาจากจังหวัดได้นี่เป็นเรื่องที่ยากมากทีเดียวเนาะก็ส่งเพลงนี้มาให้หายคิดถึงกันกับอุบะจ้างครับคุณผู้ฟังจากบี้สุกริตนะฮะพร้อมกับก็น่านุ่นจากน้องเบลวริศราครับกับเอาปากกามาวงและเริ่มต้นในชั่วโมงนี้จากน้องโบเมลดาแล้วก็ลิปตานะครับแฟนผมน่ารักฮะในชั่วโมงที่2ของวันศุกร์แห่งชาตินะครับหูฟังฟังเพลงจังหวะสนุกสนุกคึกคักกันนิดนึงกันละกันนะฮะ 11:19 นครับท้องฟ้าปลอดโปร่งโล่งสบายนะฮะแต่ดูทรงแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายๆน่าจะมีฝนมาแล้วฮะช่วงนี้ฝนแบบมาๆไปๆพักๆหน่อยนึงขออย่างเดียวอย่าไปตกในช่วงเวลาที่เรากำลังจะกลับบ้านกันนะคุณผู้ฟังสัก 5:00 น. 6:00 น. นี่ขอเลยฮะตกอีกทีขอสัก 2:00 น. ก็ได้อ่ะ

เป็นฟิลที่ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะฮะเสียงพี่บอยไตรนะครับแล้วก็ลุลาฮะปกติจะได้ยินเสียงพี่ป้างเนาะแล้วก็ตั๊กกะแตนชลดาใช่ไหมภูมิแพ้กรุงเทพนะครับในเวอร์ชันของเดอะบอยก็ฮะแล้วก็ลุลานะครับในชั่วโมงนี้นะครับผู้ฟังครับไปที่โตโยต้าเชียงใหม่ครับพบกับ Rainy Season ครับโปรดีโปรแรงแซงหน้าฝนนะฮะฝนตกถนนลื่นครับยางรถยนต์ยิ่งต้องพร้อมนะฮะคุณผู้ฟังให้ทุกการเดินทางนั้นมั่นใจมากยิ่งขึ้นกับโปรโมชั่นยางสุดคุ้มจากศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่นะครับคุ้มทุกขอบลดสูงสุดถึง 2,000 บาทนะครับหรือรับส่วนลดสูงสุด 25% ฮะและฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์แล้วก็ถ่วงล้อนะครับเมื่อคุณเปลี่ยนยาง4เส้นนะฮะแวะมากันได้เลยครับคุณผู้ฟังเราพร้อมดูแลรถคุณให้พร้อมรับกับทุกสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักนะครับนัดหมายในการเช็คระยะนะฮะ053-202-009นะครับที่โตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาครับโตโยต้าเชียงใหม่นะฮะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลสาขา4แยกไฮเวย์สาขาสัมปทองจอมทองฝางแล้วก็ลำพูนนะครับโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: ก็เธอไปชอบคนที่หุ่นดีๆมีกล้ามโตๆฮะแน่นอนก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทำให้หลายคนต้องชวนมองใช่ไหมฮะนอกเหนือจากหุ่นดีสมาร์ทแล้วเนี่ยนะฮะทรงผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนลุคให้เราดูดีมากยิ่งขึ้นแบบทรงโอป้าอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังฮะแน่นอนครับหลายๆคนเนี่ยอยากจะได้ทรงผมสวยๆนะครับพยายามที่จะไปทำผมยังไงมันก็ไม่ได้สักทีหนึ่งนะฮะบางทีความมั่นใจของคุณมันหายไปจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเปลี่ยนความท้อใจเป็นความมั่นใจดีกว่านะคุณผู้ฟังเมื่อคุณมาใช้บริการที่ไฮยูเชียงใหม่นะครับคุณผู้ฟังฮะเรามีวิกผมสวยๆนะครับในการที่จะทำให้คุณเนี่ยปรับเปลี่ยนลุคให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นการใส่วิกเสริมความมั่นใจก็จะเพิ่มความสวยความหล่อนะฮะคุณผู้ฟังครับวันนี้เรามีวิกผมสวยๆนะฮะจากวิกผมแท้นี่แหละฮะคุณผู้ฟังแล้วก็ผมจากไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมนะครับเพื่อความเรียบเนียนเป็นธรรมชาติครับเสริมสร้างบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมมองนะฮะนอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดวิกผมก็สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับทำให้คุณเนี่ยกลับมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดูดีในทุกมุมมองนะครับคุณผู้ฟังมีทั้งทรงผมของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายด้วยนะแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมได้นะครับที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะครับคุณผู้ฟังเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 ถึง 1:00 ตรงนะครับแวะมากันได้ที่ไฮยูวิกเชียงใหม่นะครับคุณผู้ฟังฮะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ดูทรงผมสวยๆนะครับที่ Facebook หรือว่าแฟนเพจของเรานะฮะที่ Hi You Wix นั่นเองนะครับแล้วก็แวะเข้ามารับโปรโมชั่นพิเศษในช่วงนี้นะฮะเราแจกโปรโมชั่นลดมากถึง 70% ด้วยกันนะครับ
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

0: กลน้อย
1: นี่คือเจอบอยส์นะครับหูฟังนำเพลงของแดนแล้วก็บีมนะฮะไปน่ารักไกลๆหน่อยมาทำดนตรีใหม่แล้วก็ใส่เนื้อลงไปเพิ่มเติมนิดหน่อยนะฮะให้เป็นเพลงน่ารักสดใสเข้าสู่ในวัยปีของวัยเจนซีเป็นซีไม่ได้เจนอัลฟาละมั้งเดี๋ยวนี้นะฮะเดี๋ยวนี้นี่เจนอัลฟาก็อยู่ในช่วงอายุ16แล้วหูฟังนะฮะ16กำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเลยทีเดียวแล้วคุณผู้ฟังเนี่ยเพลงนี้มันน่าจะเข้าดีนะคุณผู้ฟังฮะเราถอยไปยังเจนวายบ้างดีกว่ามาฟังเพลงนี้บ้างนะฮะพี่มี่ครับ

รียกว่าเป็นหนึ่งในอัลบั้มล้านตลับเลยนะฮะในยุคนั้นโอ้โหตลับเด็กสมัยนี้จะรู้จักไหมเนี่ยSad and Love ครับจะเจมเรืองศักดิ์นะฮะแล้วเพลงนี้นี่โอ้โหกว่านี้ดังมากๆทีเดียวนะฮะฟังเพลงนี้แล้วนี่ถึงความเป็นซูเปอร์เกิร์ลนะฮะคุณผู้ฟังยศซูเปอร์ฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยฮะวันนี้ล่าสุดทาง BYD ครับเราผนึกกำลังกับภาพยนตร์ซูเปอร์เกิร์ลนะครับอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะฮะคุณผู้ฟังเมื่อพลังแห่งฮีโร่ระดับตำนานของจักรวาล DC ครับมารวมพลังกับการขับเคลื่อนแห่งอนาคตจาก BYD DMI นะฮะและนี่คือไม่ใช่แค่การเดินทางนะครับแต่คือการปลดปล่อยพลังงานใหม่นะครับทั้งเร้าทั้งแรงนะฮะแล้วก็สะใจแน่นอนครับที่จะพาคุณไปได้ไกลกว่าเดิมเหมือนกับซูเปอร์เกิร์ลที่พร้อมทะยานเหนือทุกขีดจำกัดนะฮะ BYD DMI ครับพร้อมมอบพลังการขับขี่ที่ทรงพลังประหยัดและมั่นใจในทุกเส้นทางนะครับถึงเวลาปลดล็อกพลังในตัวคุณขับเคลื่อนแบบฮีโร่ในแบบที่โลกต้องจดจำแน่นอนนะคุณผู้ฟังแวะไปเจอตัวจริงได้เลยนะครับกับ BYD Seal Lion 5 DMI นะครับที่ตอบโจทย์ชีวิตในเมืองทุกจังหวะของการเดินทางนะครับกับเทคโนโลยี BYD DMI ที่ประสานพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันได้อย่างลงตัวนะครับคุณผู้ฟัง1กิโลเมตรนะฮะใช้ค่าใช้จ่ายเพียงแค่39สตางค์เท่านั้นเองนะครับวันนี้ไปทดลองขับกันได้เลยกับ BYD Seal Lion 5 DMI ทั้ง2รุ่นนะฮะทั้งไดนามิกแล้วก็พรีเมียมนะครับราคาเริ่มต้นที่ 759,900 บาทนะครับโปรโมชั่นนี้ให้คุณจนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะฮะ30มิถุนายนครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0532785555ที่ BYD North Star ทั้ง5สาขาครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินที่ประตูท่าแพนะฮะสาขามหิดลตรงแยกสนามบินสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางและสาขาขวงสิงห์แล้วเจอกันที่โชว์รูมของ BYD ทุกสาขานะครับหมดเวลาพอดีฮะและเพลงสุดท้ายน่าจะตรงกับช่วงเวลาที่เรากำลังจะไปแล้วนะฮะ Triumph's Kingdom นะครับอยู่นานๆอีกนิดฮะแต่เวลาไม่มีเวลาแล้วฮะคุณผู้ฟังคงจะต้องส่งท้ายด้วยเพลงนี้แล้ววันจันทร์เรากลับมาเจอกันในสัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนครับสุขสันต์พักผ่อนอยู่กับบ้านนะไปแล้วสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยผลักดันผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมยกเว้นค่า GP และสนับสนุนค่าจัดส่งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทย2รายได้แก่ Next Gen Commerce และ Thailand Postmart เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโครงการดังกล่าวนำสินค้า SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศมาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการตลาดแบบครบวงจรทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย GP ตลอดระยะเวลาโครงการการสนับสนุนค่าจัดส่งสินค้าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์และ KOL เพื่อขยายการเข้าถึงผู้บริโภคและกระตุ้นยอดขายนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังสนับสนุนคูปองค่าจัดส่งสินค้าฟรีจำนวน250คูปองต่อร้านค้ารวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทพร้อมจัดทำโค้ดส่วนลดไทยช่วยไทยมูลค่า100บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ200บาทจำนวน 500,000 โค้ดคิดเป็นมูลค่ารวม50ล้านบาทเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทยโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่4มิถุนายน69ไปจนกว่าสิทธิประโยชน์จะหมดโดยไม่เพียงมุ่งกระตุ้นยอดขายในระยะสั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าไทยคุณภาพจากผู้ประกอบการรายย่อยมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การซื้อซ้ำและการขยายฐานลูกค้าในระยะยาวคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า300ล้านบาทจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Midyear Mega Fair ฟังกว้างไปEverywhere Brand and
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อะ
7: ไปหาหมอเธออื
8: มไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
12: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMIU X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
15: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
14: ่
15: ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
19: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: สยามทีวีแกลนเซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกลนเซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
2: ้สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: สยามทีวีแกลนเซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกลนเซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
2: ้สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะวันนี้พบกันวันศุกร์แห่งชาติอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะทำงานกันวันสุดท้ายของสัปดาห์พรุ่งนี้ก็จะได้พักกันส่วนมากเลยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะทำงานเต็มที่ค่ะตอนนี้เบรกมื้อเที่ยงทานข้าวให้อร่อยแล้วก็มีเพลงเพราะฟังสบายให้ได้ฟังด้วยคิริมินอกและก็เจสันโดโนแวนก็ especially for you เพลงแรกนะคะเพลงฟังเพลินๆสบายๆค่ะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งบอนนี่ไทเลอร์ผู้หญิงเสียงแหบแล้วขายดิบขายดีเสียงขายดีนะคะก็ผ่าตัดคอเนื่องจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยพอผ่าไปแล้วเสียงแหบอ้าวแหบไปแหบมาร้องเพลงกับดีนะคะกลายเป็นที่นิยมเบตตี้เดวิสไซส์กับบอนนี่ไทเลอร์ที่เพิ่งจบลงไปค่ะนะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้พร้อมกับราคาทองวันนี้นะคะก็มีการเปิดตลาดทองคำเช้านี้แล้วก็ภาคเช้าราคาลดลง250บาทค่ะราคาทองคำแท่งซื้อบาทละ 68,650 บาทขายออก 68,850 บาทส่วนทองคำรูปพรรณรับซื้อ 67,288 สตางค์ขายออกบาทละ 69,650 บาทนะคะก็เป็นราคาทองคำซื้อขายเช้านี้ก่อนเที่ยงนะคะราคาประมาณนี้ภาคบ่ายจะมีการขึ้นหรือลงอีกนั้นก็ลองติดตามดูนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: สยามทีวีแกรนด์เซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกรนด์เซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
4: ้สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: สยามทีวีแกรนด์เซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมง ลดสนั่นสยามทีวีแกลนด์เซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
4: ้สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 559

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: คุณซองกู๊ดเมมโมรีวันนี้เลือกเพลงของนักร้องดูโอนะคะคนที่อเมริการู้จักกันเป็นอย่างดีแต่อาจจะไม่ดังไปทั่วโลกสักเท่าไหร่นักคู่ดูโอไดแอนแอนแอนิต้านะคะร้องไว้เมื่อปี1965แล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่นักนะคะต่อมาก็มีศิลปินนำไปบันทึกมากมายค่ะแล้วก็คู่ที่โด่งดังมากๆก็คือศิลปินMike Benders และ Phil Collins นะคะทำให้เพลงนี้โด่งดังขึ้นมามากมายทั้งในยุค 70s แล้วก็ 80s ค่ะประสบความสำเร็จอย่างสูงโดยเฉพาะของ Phil Collins นะคะก็จะด้วยว่าเป็นยุคของเขาแล้วก็น้ำเสียงของเขาก็น่าฟังด้วยนะคะฟังเพลงที่ชื่อ A Groovy Kind of Love โดย Phil Collins Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีได้เปิดสาขาใหม่ขึ้นแล้วนะคะอยู่ที่รวมโชคค่ะสยามทีวีรวมโชคเปิดบริการคุณๆแล้วเต็มทุกส่วนนะคะพร้อมทุกอย่างที่สุดแห่งเทคโนโลยีมากกว่า50แบรนด์ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วๆไปนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านในครัวเรือนสินค้าไอทีและก็รวมครบนวัตกรรมใหม่ๆทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัมผัสประสบการณ์แห่งการช้อปปิ้งแห่งอนาคตนะคะต้องเห็นด้วยตัวของคุณเองค่ะว่าเป็นอย่างไรตื่นตาตื่นใจไม่น้อยฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่สยามทีวีรวมโชคจนถึง30มิถุนายนนี้ค่ะสยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านเลยค่ะนะคะมอบให้คุณจริงๆ The First Fresh Chip Store พร้อมที่จะเอ่ยปากว่าเป็นแลนด์มาร์คเทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือที่สยามทีวีรวมโชคค่ะเปิดบริการทุกวันค่ะนะคะโดยปกติโดยจนถึงวันที่30มิถุนายนวันสุดท้ายของการราคาพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อคุณๆในวันนี้แล้วก็แจกจริงเป็นล้านด้วยค่ะอย่าลืมแวะไปชมสินค้าจากเรานะคะเปิดบริการ10โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะโตโยต้าเชียงใหม่เปิดบริการทุกวันเช่นเดียวกันค่ะและทุกสาขาของเรานะคะพร้อมให้คุณได้พบกับโปรโมชั่นดีๆที่โตโยต้ามอบให้คุณจะเป็นดาวน้อยผ่อนน้อยสบายๆในช่วงเวลาระยะยาวนานที่คุณสามารถที่จะจัดการเรื่องของการผ่อนได้อย่างสบายๆกับเราโตโยต้าเชียงใหม่และทุกสาขาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถอย่างไรแวะไปคุยแวะไปชมกันได้ค่ะทั้งที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่หรือที่โตโยต้าเชียงใหม่สาขาฝางสาขาจอมทองสาขาสันป่าตองสาขาสามแยกเมืองง่าลำพูนเปิดบริการทุกวันค่ะนะคะ8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นค่ะขอบคุณที่แวะไปและเลือกโตโยต้าเป็นรถคันใหม่ของคุณที่ศูนย์โชว์รูมของเราทุกแห่งยินดีต้อนรับสำหรับเชียงใหม่ถนนมหิดลเชียงใหม่พร้อมบริการทุกวัน053 202 0009ค่ะ

0: 60,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกรนด์เซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
1: ้สยามทีวี
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: สยามทีวีแกรนด์เซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกรนด์เซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
1: ้สยามทีวี
3: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
4: จากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานาควัชราค่ะหัวข้อที่จะเสนอวันนี้ก็คือไม่ตัดสินคนอื่นว่าผิดถูกอย่างผิวเผินอย่ายกตัวเองเป็นเสมือนศาลพิพากษาคนอื่นๆเราไม่มีสิทธิ์เช่นนั้นและไม่ควรทำด้วยจะทำให้แลดูเป็นคนยกตนใจแคบสำคัญตนเองผิดว่าเป็นตุลาการพิพากษาชีวิตคนอื่นได้พฤติกรรมหลายๆอย่างไม่ใช่ความผิดแต่เราอาจจะไม่ชอบจึงไม่ควรไปว่าเขาผิดหรือไม่ถูกต้องถ้าอยากกล่าวก็ให้กล่าวเพียงแต่ว่าเราไม่ชอบเท่านั้นก็พอแล้วเขาอาจจะมีเหตุผลในการที่ทำสิ่งที่เราไม่ชอบนั้นซึ่งก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz 3 2 1 Trip Trip Triple Track 3 in 1 3เพลงเพราะใน1เดียว
4: Triple Track 3 in 1 วันนี้เริ่มต้นที่ Pussycat นะคะกับเพลงมีสิทธิ์มีสิบสิบปีนะคะซึ่งถือว่าเป็นเพลงที่มีดนตรีน่าฟังมีการร้องประสานเสียงและจังหวะก็น่าฟังดีนะคะเพลงสะท้อนให้เห็นถึงการผูกพันอยู่กับบ้านเกิดเมืองนอนถิ่นฐานบ้านเดิมอะไรที่ทำให้เรารักถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอนก็จะรู้ในเพลงนี้ว่าเป็นอย่างไรผสมผสานกับดนตรีที่น่าฟังดนตรีของทุกเชื้อชาติทุกเผ่าพันธุ์ก็จะทำให้จิตใจอ่อนโยนแล้วก็ทำให้ความคิดถึงบ้านนั้นอาจจะอบอุ่นมีความสุขมากยิ่งขึ้นเมื่อนึกถึงท่วงทำนองเพลงแถวบ้านเราดังบ้านเราก็อาจจะมี ฟกซองคำเมืองมีข้าวซอนะคะซอพื้นเมืองแล้วก็อื่นๆอีกนะคะในยุคปัจจุบันนี้ที่นิยมกันแต่ที่อีสานนี่เขาก็จะมีหมอลำอย่างเดียวมีหลานไปเรียนที่ทางอีสานแล้วก็เล่าให้ฟังว่ากลุ่มคนวัยรุ่นนะคะคนที่นั่นเขาจะไม่ค่อยฟังเพลงป๊อปอื่นๆเขาจะฟังแต่หมอลำนะคะตื่นเช้ามาก็หมอลำทั้งวันก็หมอลำไปรับไปงานที่ไหนก็หมอลำเขาอนุรักษ์วัฒนธรรมนะคะท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีทีเดียวคือวัฒนธรรมของเพลงหมอลำนั้นเข้าไปอยู่ในชีวิตจิตใจของเขาอย่างเต็มเปี่ยมน่าภาคภูมิใจจริงๆเลยนะคะเพลงที่สองเป็นเพลงของ Lynyrd Skynyrd นะคะ Sweet Home Alabama และเพลงที่สามเป็นเพลงของ Paul McCartney and Wings เพลง Bad on the Run ก็ฟังสามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของรายการ Beautiful Sound หมดลงแล้วค่ะติดตามรับฟังกันได้ใหม่พรุ่งนี้เที่ยงวันถึงบ่ายโมง 92.0 MHz นะคะเชียงใหม่เรดิโอแห่งนี้ค่ะมีข้อดีๆปิดท้ายรายการค่ะการทานอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนและการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสมจะช่วยให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ Beautiful Sound ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ
1: This has got to be the saddest day of my life I called you here today

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะดร.เสรีเตือนอย่าชะล่าใจเอลนีโญมาแต่ไทยยังเสี่ยงทั้งแล้งและน้ำท่วมหนักรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับการเตือนคนไทยให้เตรียมรับมือทั้งแล้งและท่วมแม้ไทยกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะเอลนีโญโดยผลการติดตามวิเคราะห์และประเมินสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อแจ้งเตือนความเสี่ยงจากสภาพอากาศสุดขั้วที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพบว่าแม้ว่าประเทศไทยกำลังมีแนวโน้มเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญตั้งแต่ช่วงกลางปี2569เป็นต้นไปโดยหลายหน่วยงานคาดการณ์ว่าปริมาณฝนรวมตลอดปีอาจต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 10-20% แต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศจะปลอดภัยจากปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากยังมีปัจจัยสำคัญอื่นที่ส่งผลต่อการเกิดฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็นร่องมรสุมพายุหมุนเขตร้อนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งสามารถก่อให้เกิดฝนตกหนักเฉพาะพื้นที่ในระยะเวลาสั้นจนนำไปสู่น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองที่มีข้อจำกัดด้านการระบายน้ำพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งมีการสะสมความร้อนสูงและความเสี่ยงต่อการเกิดฝนตกหนักในระยะเวลาสั้นโดยแบบจำลองสภาพภูมิอากาศในกลุ่ม IPCC บางชุดประเมินว่าปริมาณฝนอาจสูงถึง250มิลลิเมตรต่อวันซึ่งหากเกิดขึ้นจริงอาจส่งผลให้หลายพื้นที่เผชิญภาวะน้ำท่วมรุนแรงสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศในระยะใกล้คาดว่าอากาศร้อนจะยังคงปกคลุมต่อเนื่องตลอดเดือนมิถุนายนไปจนถึงช่วงกลางเดือนกรกฎาคมโดยอุณหภูมิจะยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติขณะเดียวกันในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันภาคตะวันตกภาคตะวันออกและบางส่วนของภาคกลางก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มลดลงและเข้าสู่ช่วงฝนทิ้งช่วงในระยะต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio freshen up
3: Midday Mega
4: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
8: ื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
11: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนไหน

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo test. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: You're listening.

ามาแล้วรายงานตัวช่วงบ่ายนะคะเชียงใหม่รีโทร92เมกะเฮิรตซ์เจอกันรอบบ่ายๆและช่วงรอบบ่ายนี้กันนั่งยาวๆกันถึง4โมงเย็นเลยค่ะ3ชั่วโมงของเราชั่วโมงแรกฟังเพลงสากลเพราะเป็นเพื่อนกันนะคะเริ่มต้นกับ3เพลงฟังแบบสบายๆทั้งงานของอลิซาวูดเพลงนี้กับ247ค่ะรวมไปถึงงานของสตีเฟนนะคะกับ Until I Found You และเพลงที่เพิ่งจบไปเจสมาลัสกับลักลี่ขอให้ความโชคดีเกิดขึ้นกับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยกับบ่ายของวันศุกร์วันนี้5มิถุนายน2569อากาศโซนอื่นเป็นยังไงกันบ้างบางคนก็บอกว่าร้อนแต่วันนี้โซนฟ้าห้ามแถวสถานีนี้ค่อนข้างเย็นเลยนะก็คือแบบเย็นสบายๆแดดไม่แรงด้วยจะปกตินี่จะอบอ้าวแล้วก็แดดแบบเต็มที่แดดแบบแดดแข็งแรงแต่วันนี้แดดไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะเป็นอากาศดีๆสบายๆที่หลายคนน่าจะชอบกันนะคะแดดไปไหนหมดก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังแต่ก็ดีนะเพราะว่าอยู่กับอากาศร้อนกันมาหลายวันเจออากาศเย็นๆสบายๆบ้างก็ดีเช่นเดียวกันเพราะว่าเมื่อคืนนี้เราเพิ่งเจอฝนกระหน่ำกันไปในหลายจุดของเชียงใหม่ด้วยน่าจะตกแบบทั่วๆเลยนะคะฟังเพลงสากลกันในชั่วโมงแรกของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานของแคลนเพลงนี้บ้างแคลนเทดบอรีนะคะกับ Right Here Tonight เพลงใหม่ล่าสุดของเขาด้วยค่ะ

Care for You ค่ะคุณผู้ฟังกันจากเอชรันเพลงนี้นะคะก่อนหน้านั้นมี Bruno Mars ด้วยกับ Blue Lock Out Heaven ค่ะและ Karen Hyperi กับ Right Here Tonight บ่ายโมงกับ29นาทีพูดถึงแดดเมื่อกี้ว่ามันไม่มีแดดมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังแดดมาค่ะแดดแรงต่างหากด้วยนะคนรู้ว่ากำลังคิดถึงจริงๆแล้วเวลาที่ฝนตกเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งที่เราเจอเยอะก็คือเรื่องของการซักผ้าแล้วผ้าไม่แห้งยิ่งตอนนี้เปิดเทอมด้วยแต่วันนี้วันศุกร์ก็น่าจะโอเคอยู่เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังใครที่ซักผ้าในช่วงของหน้าฝนบางทีก็ต้องทำใจนิดนึงนะคะอาจจะต้องมีตัวช่วยอย่างเช่นการไปอบผ้าตามร้านสะดวกซักต่างๆหรือบางท่านก็ถอยเครื่องอบผ้ามาไว้ที่บ้านแต่ว่าต้องใช้เท่าที่จำเป็นนะวันไหนที่อากาศดีแดดมาก็ตากผ้าให้อากาศแบบถ่ายเทไม่ต้องตากที่แดดจัดมากๆแต่ว่าตากในที่ที่ลมกลกก็อากาศถ่ายเทได้จะดีกว่านะเพราะว่าผ้าถ้าเกิดเจอแดดแรงๆบางทีมันก็จะมีความแบบสีซีดบ้างแห้งบ้างกรอบบ้างอะไรประมาณนี้นะคะหรือไม่ก็ใช้เท่าที่จำเป็นคือวันที่ฝนตกจริงๆยังไงก็ไม่แห้งแน่นอนก็ใช้อบผ้ากันไปก็ว่ากันไปในช่วงของอากาศแบบนี้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปตามฤดูกาลนะคะอยู่ด้วยกันค่ะมาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่เหมือนเดิมตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota แล้วก็ศูนย์บริการที่ครบวงจรที่พร้อมดูแลรถคุณเสมอค่ะหน้าฝนเราก็ต้องพร้อมในการเดินทางนะคะมาพร้อมกับโปรนี้ที่ Toyota เชียงใหม่กับ Rainy Season โปรดีโปรแรงแซงหน้าฝนฝนตกถนนลื่นยางรถยนต์ยิ่งต้องพร้อมค่ะการเดินทางคุณมั่นใจยิ่งขึ้นกับสุดโปรโมชั่นของยางสุดคุ้มจากศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่คุ้มทุกขอบลดสูงสุดถึง 2,000 บาทนะคะหรือว่าจะเลือกรับเป็นส่วนลดสูงสุดถึง 25% เฉพาะยี่ห้อที่กำหนดและยังฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งสูตรและถ่วงล้อเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นค่ะดูแลรถให้พร้อมสำหรับทุกสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักนะคะนัดหมายในการเช็คระยะและก็ดูแลรถกันได้ค่ะช่างเราพร้อมมากพร้อมแซนรับสายแล้วก็จองคิวได้หลายๆช่องทางทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังโทรจองน่าจะสะดวกที่สุดนะคะเพราะว่าคุณสามารถที่จะเลือกวันเวลาในการรับบริการเพราะถ้าเกิดคุณเลือกวันนี้ไปแล้วเวลานี้และคิวของเราเต็มจะได้เลื่อนไปที่เวลาอื่นวันอื่นได้นะลองโทรจองคิวที่ศูนย์บริการของเราได้เลยค่ะทั้ง6สาขาที่เบอร์นี้053-202-009สำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนและขอเซ็นเตอร์ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งที่053-202-009ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะมาถึงงานของ Tilly Bird เพลงนี้และเบนค่ะกับ Heaven เพลงสากลนะคะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the music

Lion Mix ค่ะและ Nicki Minaj เพลงนี้ค่ะ Woman Like Me นะคะก่อนหน้านั้นมี Doja Cat ด้วย Paint the Town Road มาที่ฝั่งสนาเลยทีเดียวค่ะบ่ายโมงกับ46นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์นะคะจริงๆแล้วตอนเช้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาสำคัญโดยเฉพาะตอนตื่นนอนค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่า7นาทีหลังตื่นนอนเนี่ยช่วยกระตุ้นการเผาผลาญน้ำตาลทั้งวันได้นะคะทราบไหมคะว่าหลังตื่นนอนตอนเช้าคือเวลาทองของระบบเผาผลาญเขาต้องบอกว่าตื่นเช้ามาปั๊บสิ่งแรกที่ควรทำคือการดื่มน้ำสัก1แก้วหรือว่าจะเป็น1ขวดก็ได้ค่ะแล้วแต่เรานะคะซึ่งแน่นอนว่าพอเราดื่มน้ำแล้วเนี่ยเหมือนเป็นการชะล้างร่างกายและทำให้ระบบเผาผลาญของเราดีขึ้นได้ลองดูกัน

ละกันค่ะยืดเส้นยืดสายเบาๆนะคะและสิ่งสำคัญส่วนใหญ่หลายคนจะเป็นกันเยอะก็คือพอดื่มพอตื่นมาปั๊บก็จะคว้ามือถือก่อนอันดับแรกเลยทีเดียวค่ะเขาบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดมือถือเป็นอย่างแรกในแต่ละเช้านะคะเพราะจะเป็นการทำให้สมองของเราเข้าสู่โหมดในการที่จะเครียดเร็วขึ้นค่ะโดยเฉพาะข่าวสารช่วงนี้ไปทางไหนก็จะมีแต่ดราม่าเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการเก็บภาษีการเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนคือเยอะจริงๆเยอะจนปวดตาไปหมดเลยทีเดียวถามว่าอ่านไว้ก็เข้าไปอ่านแวบๆนะแต่มันกลายเป็นประเด็นดราม่าที่มีการแชร์ต่อกันค่อนข้างเยอะเนี่ยจะทำให้เราเครียดข่าวสารต่างๆเอาไว้ก่อนค่ะคุณผู้ฟังยืดเส้นยืดสายดื่มน้ำเปล่า1แก้วหายใจลึกๆก่อนขยับร่างกายเบาๆรับแสงยามเช้าอ่อนแล้วก็เติมพลังด้วยมื้อเช้ามื้อแรกของวันที่สำคัญกาแฟดีๆสักแก้วหนึ่งก็ช่วยได้ค่ะคุณผู้ฟังและสิ่งสำคัญก็คือจัดการเรื่องราวของที่หลับที่นอนให้เรียบร้อยการที่เราได้พับผ้าปูที่นอนไม่ใช่ผ้าปูที่นอนพับผ้าห่มจัดหมอนต่างๆเคลียร์ที่นอนของเราให้สะอาดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอย่างน้อยก็เป็นความสำเร็จแรกในแต่ละวันที่เราสามารถทำได้ง่ายๆในห้องนอนและก็ในบ้านเรานั่นเองการปล่อยบ้านให้รกมากเกินไปไม่ดีนะมาถึงเพลงนี้ค่ะจากคาร์แมนกับ On and On ค่ะ

สุดแรงสุดจริงๆนะตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าแม็กซ์เพลงนี้กับ Sweet Bass Cycle ก่อนในนั้นมีงานขอชี้ด้วยกับเบิร์นอิดดาวด้วยค่ะเพลงจังหวะสนุกสนุกกันค่ะส่งท้ายกันละกันเพราะว่าตอนนี้จะบ่ายสองเลยด้วยกับคุณสำหรับการติดตามฟังเพลงเพลินๆ เป็นเพื่อนกันกับเวลาช่วงบ่ายของเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ชั่วโมงแรกกับเพลงสากลกันและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาพร้อมกับเพลงไทยเหมือนเดิมนะคะไปพร้อมกับเพลงนี้งานจากซิโรโปกับมิมิมินะคะกระตุ้นหลายคนได้กำลังบ่นง่วงกันด้วยเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสองค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยบรรลุการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเตรียมลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนวางรากฐานการเติบโตเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเดฟ้าได้ข้อสรุปแล้วในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน SEOM ครั้งที่2/57ณกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์โดยไทยในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจาเดฟ้า NC มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเจรจาและประสานจุดยืนของประเทศสมาชิกจนนำอาเซียนบรรลุข้อตกลงได้สำเร็จโดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตรวจทานถ้อยคำทางกฎหมายก่อนลงนามอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดอาเซียนอาเซียนซัมมิตเดือนพฤศจิกายน2569ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนบทบาทนำของไทยในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศและแสดงให้เห็นศักยภาพของอาเซียนในการร่วมกันกำหนดกติกาเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคที่มีมาตรฐานสูงรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุนดิจิทัลสำหรับเดฟ้าจะช่วยยกระดับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจดิจิทัลของอาเซียนลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการค้าและการลงทุนข้ามพรมแดนผ่านการเชื่อมโยงระบบดิจิทัลของประเทศสมาชิกให้ทำงานร่วมกันได้พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้

0: กอบการโดยเฉพาะ MSMEs เข้าถึงตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้นรวมถึงส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงไซเบอร์การคุ้มครองผู้บริโภคและการเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยี AI ทั้งนี้ DEFA ถือเป็นความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคฉบับแรกของโลกที่จัดทำขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนโดยผลการศึกษาคาดว่าจะช่วยผลักดันมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนและยกระดับอาเซียนสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปับรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-27-8555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อ
6: ่
7: ะ
6: ไปหาหมอเธออ
7: ืมไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMilk X The Next Peak ดีไซน์สุดหรู

0: ายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
1: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053 242 002
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: You're listening. 92.

วอร์ชันของตู่ภูธรพี่ตู่เองก็ถ่ายทอดคือจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเพลงของใครก็แล้วแต่พอได้ถึงพี่ตู่แล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเวอร์ชันของพี่ตู่ในสไตล์ของเขาจริงๆR&B สุดๆเลยทีเดียวจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงซอฟต์ร็อกเบาๆเนี่ยแต่ว่าพอพี่ตู่ร้องนี่กลายเป็น R&B กันเลยทีเดียวหากฉันตายจากพี่ตู่ภพธรค่ะก่อนนั้นสงกรานต์ The Voice กับรักคงยังไม่พอเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่น่าฟังทีเดียวค่ะเวอร์ชันเดิมนี้เราฟังกันบ่อยๆก็คือพี่เสือธนพลนั่นเองนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2กับอีกประมาณ17นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์นะคะมาถึงงานของ Tattoo Color เพลงนี้ขอให้เราทั้งคู่โชคดีอวยพรซึ่งกันและกันนะคะ

ไหร่ก็ยังคิดถึงกันเป็นประจำนะคะคนที่เขารักกันก็จะคิดถึงกันบ่อยๆแบบนี้แหละคิดถึงเป็นประจำค่ะเกสิโนวาและดังพันกรก่อนนั้นมี No One Else ด้วยค่ะแค่มีเธอให้รักก็นับเป็นโชคดีของฉันและ Tattoo Color กับขอให้เราทั้งคู่โชคดีนะคะตอนนี้บ่าย2กับ28นาทีแล้วค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับความมั่นใจและความสวยกับพายูวิกกันด้วยค่ะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเวลาใส่วิกแล้วไม่ค่อยมั่นใจซึ่งต้องบอกว่าที่นี่นะคะเราคืนความมั่นใจคนกลับมาดูดีกันได้กับหลากหลายทรงของวิกผมสวยๆเลือกได้ในสไตล์ที่คุณต้องการเลยค่ะคุณผู้ฟังใส่วิกผมเสริมความมั่นใจเพิ่มความสวยด้วยวิกผมแบบทอมือทอไหมวิกผมนุ่มสวยพลิ้วนะเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการใส่วิกเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติน้ำหนักเบานะหรือว่าท่านที่ต้องการทำในส่วนของเคมีบำบัดคีโมผมบางผมหลุดร่วงปิดงอกปิดผมขาวบางผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมมากๆใส่แล้วมั่นใจขึ้นเยอะเลยทีเดียวค่ะและช่วงนี้เราจับโปรโมชั่นพิเศษลดมากกว่า 40-70% และบอกฟังและบอกว่าฟังจากเชียงใหม่รีดิโอเราลดเพิ่มไม่อีกไปดูของจริงกันได้ค่ะรับบริการทุกวันกับวิกผมไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่า 9:30 น. ถึง 19:00 น. 0918583613 0918583613ครับไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของ ไฮยูวิกได้ค่ะเซิร์ชคำนี้ได้ HIYOUWIGS นะแล้วก็เชียงใหม่เติมเข้าไปนิดหนึ่งจะได้รู้ว่าพี่กัดของเราอยู่เชียงใหม่จริงๆนะคะแวะไปชมของจริงกันได้ยินดีให้บริการเสมอแล้วก็มีคนได้เลือกเยอะมากๆใส่แล้วมั่นใจแล้วก็เอาที่ดูดีที่สุดค่ะบางคนผมยาวและอยากจะได้วิกผมสั้นก็ได้นะบางคนอาจจะต้องการวิกผมกล้าวสวยๆเอาไว้ออกงานหรือว่าทำแต่งเป็นครอสเพย์แบบนี้ก็ได้นะเพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่ยินดีให้บริการเสมอนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะเจฟชาเตอร์เพลงนี้บ้างกับดึมๆไม่ใช่สิกับซ่อนหาค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion Hour.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
5: ์ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up เชียงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the MusicYoung My Radio.

ามรูปยิ้มนะคะงานของ Polycat เพลงนี้ฟังเมื่อไหร่ก็ยิ้มตามได้บางสิ่งบางอย่างได้เห็นข้อความหรือว่าได้อ่านอะไรดีๆมันก็ทำให้เรายิ้มได้จริงๆนะอย่าไปอ่านข้อความนี้มาเขาบอกว่าถ้าวันไหนเราอารมณ์ดีเนี่ยเราจะมีความสุขอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยค่ะมองโลกในแง่ดีแล้วจะเจอเรื่องดีๆรักตัวเองแล้วจะมีความสัมพันธ์ที่ดีใจเย็นแล้วจะผ่านทุกเรื่องไปได้ด้วยดีรู้สึกถึงความโชคดีแล้วจะเป็นคนโชคดีและมีทัศนคติที่ดีจะมีชีวิตที่ดีค่ะเพราะฉะนั้นกฎแข็งแรงดึงดูดอันนี้สำคัญมากๆดึงดูดสิ่งดีๆแล้วก็ดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตกันดีกว่านะคะอยู่ด้วยกันยามบ่ายๆของเราเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิร์ตซ์ค่ะและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลค่ะวันที่5มิถุนายนวันสิ่งแวดล้อมโลกเพราะสิ่งแวดล้อมที่ดีคือส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจและเราเชื่อว่าการรักษาที่ดีไม่ได้มีแค่การดูแลทางการแพทย์เท่านั้นแต่รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่ช่วยเติมพลังใจให้กับผู้ป่วยและครอบครัวได้เช่นเดียวกันนะคะบรรยากาศที่ใกล้หมอของเราร่มรื่นสบายตาและช่วยทำให้ผู้รับบริการรู้สึกถึงความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นค่ะร่วมการดูแลโลกแล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมของโลกเราและก็ดูแลเรื่องของสุขภาพของทุกคนได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอฝากให้เช็คอัพสุขภาพแล้วก็ดูแลรักษากันได้ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กๆเองซึ่งตอนเด็กๆไปโรงเรียนกันแล้วบางทีกลับบ้านมาก็จะมีหลายๆโรคที่ยังคงต้องดูแลเป็นหวัดบ้างนะคะหรือว่าอาจจะมีอาการต่างๆนานาคุณหมอเด็กของเราพร้อมให้การดูแลน้องเสมอนะคะลูกน้อยไม่สบายหลังเลิกงานก็พามาหาเราได้กุมารแพทย์หมอเด็กของเราให้บริการออกตรวจถึง1ทุ่มค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ดูแลโดยกุมารแพทย์มากประสบการณ์พร้อมดูแลลูกน้อยอย่างใส่ใจทั้งการตรวจรักษาวัคซีนและติดตามพัฒนาการของน้องๆกันด้วยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอชั้น2อาคารพรีเมียร์ค่ะ0532000022281เพราะทุกช่วงเวลาของลูกน้อยสำคัญสำหรับเราใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลบนถนนสายเชียงใหม่หางดงนะคะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยค่ะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิร์ตซ์นะคะมาถึงงานของ Serious Bacon เพลงนี้ชื่อเพลงว่าห่วงค่ะ

ยอมได้ก็อย่าไปยอมนะคะนี่กลายเป็นสโลแกนที่หลายคนพูดติดปากบางสิ่งบางอย่างยอมได้ก็ยอมกันไปถ้ามันไม่ร้ายแรงมากมายแต่บางเรื่องมันก็ไม่ควรจะยอมเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่บางเรื่องกันละกันนะคะลานลูกไม้เพลงนี้กับยอมไว้ฝ่ายค่ะและก่อนนั้นมีงานของสาวสาวพิกซี่กับติดฝนช่วงนี้ไม่ติดฝนติดแดดแล้วเพราะว่าแดดมาแล้วเรียบร้อยแดดแบบเต็มที่ทุกพื้นที่ทุกตารางเลยก็ว่าได้นะคุณผู้ฟังแต่ก็ไม่แน่นะเมื่อวานก็แดดแบบนี้แหละแล้วก็แดดแรงด้วยกลางคืนมานี่ฝนตกหนักมากๆเลยทีเดียวนะคะก็ว่ากันไปสำหรับเรื่องราวของอากาศในช่วงนี้ฤดูฝนไงแล้วก็ต้องเข้าใจสภาพอากาศบ้านเราฝนอาจจะมาได้ทุกเมื่อทุกเวลาจริงๆและก็ชอบมาตอนเย็นๆหลัง6โมงเย็นไปต้นไปเหมือนจะรู้ว่าคนกำลังจะกลับบ้านนะเคยมีคนบอกว่าเอาฝนเขาก้อนเมฆแล้วก็ฝนเขาคุยกันว่าเนี่ย5โมงละคนเลิกงานละตกฉ่ำกันเลยทีเดียวค่ะก็คนทำงานก็จะลำบากนิดนึงแต่คนที่ไปขายของตลาดนะช่วงนี้ก็ต้องดูฟ้าดูฝนให้ดีด้วยกันละกันนะคะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วชั่วโมงนี้ขอบคุณส่งท้ายกันด้วยกับผู้สนับสนุนรายการเราทั้งการใส่วิกผมที่สวยและมั่นใจอย่าลืมนะคะอยู่เชียงใหม่พร้อมให้บริการคุณชั้น2มีโชคพลาซ่า0918583613และเรื่องสุขภาพยังคงต้องใส่ใจเสมอดูแลสุขภาพกันได้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะนนทนนท์เพลงนี้กับตอริมค่ะสุดท้ายไม่ได้ฟังนานมากเพลงนี้ไว้เจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย 3 นะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะญี่ปุ่นเร่งพัฒนาวิธีดับไฟป่าสร้างโฟมดับเพลิงจากสบู่ใช้สร้างแนวกันไฟจากบนฟ้าทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคิตาคิวชูทดลองใช้โฟมดับเพลิงจากสบู่ธรรมชาติโปรยทางอากาศเพื่อสร้างแนวกันไฟและชะลอการลุกลามของเพลวเพลิงการทดลองนี้เกิดขึ้นหลังจากญี่ปุ่นเผชิญเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ในเมืองโอซูจิจังหวัดอิวาเตะซึ่งสร้างความเสียหายกินพื้นที่กว่า 1,633 เฮกตาร์ทำให้หลายฝ่ายของประเทศญี่ปุ่นเริ่มมองว่าประเทศจำเป็นต้องเร่งนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้กับภารกิจดับไฟป่าอย่างจริงจังทีมนักวิจัยโดยศาสตราจารย์โทโมโนริคาวาโนะผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชีวภาพและนิเวศวิทยาจากมหาวิทยาลัยคิตะคิวชูได้พัฒนาโฟมดับเพลิงจากสบู่วิธีการดับไฟป่าทางอากาศด้วยโฟมดับเพลิงชนิดพิเศษส่วนผลิตของไขมันพืช vegetable fats สารเคมีโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 100% และไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างที่เป็นพิษต่อระบบนิเวศที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติและสามารถย่อยสลายได้ง่ายขึ้นหลักการทำงานของโฟมดับเพลิงคือการสร้างชั้นโฟมปิดกั้นออกซิเจนไม่ให้สัมผัสกับเชื้อเพลิงต่างจากน้ำที่ระเหยได้รวดเร็วเมื่อเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงทำให้โฟมสามารถคงประสิทธิภาพในการควบคุมไฟได้นานกว่าเดิมอย่างไรก็ตามโฟมดับเพลิงแบบทั่วไปมักใช้สารลดแรงถึงผิวสังเคราะห์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำและระบบนิเวศจึงไม่ค่อยถูกนำมาใช้กับไฟป่าในช่วงก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทีมวิจัยได้ทดลองใช้โฟมดับเพลิงร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงในเมืองคิตะคิวชูโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการโปรยโฟมล่วงหน้าอย่างเส้นทางที่ไฟกำลังจะลุกลามเพื่อสร้างแนวกันไฟและลดความเร็วของการแพร่กระจายของเปลวเพลิงหลงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

อีฟโรค่ะงั้นจะสักครับเพลงนี้ได้ iPhone Eve มาฟีเจอริงด้วยชื่อเพลงว่าดอกไม้ช่วงนี้ดอกไม้จะสวยเพราะว่าได้น้ำฝนที่ดีช่วงนี้ประหยัดค่าน้ำกันหรือเปล่าคุณในส่วนของหลายๆบ้านที่ต้องรดน้ำหญ้ารดน้ำดอกมงดอกไม้อะไรประมาณนี้น้ำฝนก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะสักครับแล้ว iPhone Eve กับดอกไม้ค่ะ Let It Flow แล้วก่อนนั้นมีงานของเอมี่ด้วยกับยิ่งชิดยิ่งคิดนั่นเอง for you for you นะคะเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายช่วงบ่ายๆค่ะคุณผู้ฟังบ่าย3กับอีกประมาณ16นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะชอบเพลงนี้ของโปเตโต้มันให้อะไรดีๆกับชีวิตเยอะเลยนะบางคนเจอความยุ่งเหยิงวุ่นวายมันก็วุ่นวายทุกวันไม่มีวันไหนที่ราบเรียบสักวันจริงๆนะคะโปเตโต้เพลงนี้กับชีวิตวุ่นวายให้กับคนใช้ชีวิตทุกคนค่ะ

เป็นมิตรภาพหรือว่าเป็นมิจฉาชีพก็ไม่รู้นะคะแต่ถ้าที่เขียนชื่อเพลงมาน่าจะเป็นมิจฉาชีพมากกว่าชาคีกุลค่ะฉันเป็นมิตรนะงานของโจ๊กไอศครีมแล้วก็แบงค์ท็อกบอยหรือว่าพี่หงที่หลายคนรู้จักกันนะคะก่อนหน้านั้นมี Better Weather กับ Is This Love ค่ะและ Potato กับ Children Why ตอนนี้หลายคนก็เจอความวุ่นวายหลายสิ่งหลายอย่างที่เดียวค่ะก็จะฟังโดยเฉพาะเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆนานาด้วยคุณผู้ฟังก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะแลดูบานปลายมากๆเลยทีเดียวนะเพราะตอนนี้เขาจะมีการคัดกรองต่างๆนานาก็จะมีการใช้หลายอย่างเพราะว่าช่วงก่อนอันนี้มีคนบ่นเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้ง่ายมากบางคนนี่ขับรถยนต์ไปซื้อของบางคนนี่ไม่ได้จนจริงเลยก็ไปซื้อของส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่ไม่ได้เป็นของใช้ทั่วๆไปนะซื้อของอย่างอื่นเลยประมาณในสมัครร้านที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะฉะนั้นประมาณในสมัครร้านที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีการคัดกรองแล้วเราก็ต้อง

ทั้งเท่ดุดันทุกมุมมองค่ะพร้อมกับฟังก์ชันครบตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและก็ไลฟ์สไตล์คุณด้วยชอบแบบนี้สีดำสวยสีส้มก็สวยหรือจะเป็นโทนสีอื่นที่หลายๆคนถูกโฉลกแบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะคะที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่เรานอกจากคันนี้ก็จะมีคันนี้ด้วยคุณฟัง Fortuner Leader นั่นเองค่ะคันใหญ่เหมือนกันนะคะผ่อนเริ่มต้นเบาๆที่ 9,819 บาทต่อเดือนหรือว่าต้องการรถกระบะเอาไว้บรรทุกของเอาไว้ทำงานโดยเฉพาะสายเกษตรกรที่ต้องการรถเพื่อการใช้งานอย่างเต็มที่ทางเลือกเพื่อชาวเกษตรกรตัวจริงค่ะพร้อมลุยทุกงานหนักกับ Hilux Tower ผ่อนสบายปีละครั้งราคาเริ่มต้นที่767,000บาทตอบโจทย์ทุกการใช้งานทั้งชาวสวนชาวไร่บรรทุกได้เต็มที่แข็งแกร่งและทนทานสนใจก็อย่าลืมแวะไปนะรถเก๋งขับสบายทั้งรุ่นของ Yaris Cross Yaris Active หรือจะเป็น Carrera Cross คันใหญ่นั่งสบายก็ต้องคันนี้เลยค่ะหรูหราดูดี Luxury สุดๆก็ต้อง Toyota New Camryบอกแล้วว่าเรามีทุกแบบให้คุณได้เลือกกันกับการเดินทางของคุณในวันนี้ค่ะ Toyota เชียงใหม่เราพร้อมดูแลคุณทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะทองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนคอลเซ็นเตอร์เบอร์นี้ทั้งการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนัดหมายในการนำรถเข้าตรวจเช็คกันได้053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะฟรีแฮนด์เพลงนี้ค่ะเมื่อถูกค้นพบ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปี1965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio

0: ยังจากเฮนรี่เพลงนี้กับแทร็บคาร์กอนดาฟาวก่อนหน้านั้นมีเอทิสกับฟีเวอร์กันด้วยช่วงนี้ต้องระวังนะเรื่องราวของสุขภาพสำคัญมากๆนอกเหนือจากอากาศแล้วยุงก็ยังเยอะด้วยเพราะเป็นช่วงของฤดูฝนนะคะกอนดาฟาวยุงเยอะจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ได้กางมุ้งนอนนี่ลำบากจริงๆค่ะดูแลสุขภาพตัวเองจากหลายๆอย่างที่เป็นองค์ประกอบด้วยนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะเข้าสู่ครึ่งหลังและเพลงในส่วนของเอเชนซองเหมือนเดิมมาถึงงานของ
1: This right here
0: Super Junior เพลงนี้ป
1: ่ะ 100% certified slapper
2: yeah yeah watch me one step two step three step four no end noon feel flip beat talk about in a hole watch me

BTS เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับ Dynamite นะคะก่อนนั้นมี Icon กับ Drive รวมไปถึง GOT7 ด้วยกับ Python นะคะเมื่อคืนได้ข่าวว่า JB จาก GOT7 มาเป็นเกสในรายการร้องข้ามกำแพงด้วยใช่ไหมคะไม่ได้ดูค่ะแต่ก็เก่งนะหมายถึงว่าก็เนียนๆออกรายการของบ้านเราได้แบบสบายๆกันเลยทีเดียวและตอนนี้เวลาจะหมดแล้วใกล้4โมงเย็นค่ะได้ข่าวว่าหลายโซนเริ่มเจอฝนกันแล้วด้วยสารพีนี่ลูกรักพระพิรุณอีกแล้วเพราะว่าเจอฝนกันอีก1จุดนั่นเองค่ะแต่ก็เป็นลักษณะของฝนตกที่ยังไม่หนักมากมายเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูกันละกันเพราะว่ากำลังมานั่นเองนะคะขอบคุณทุกการติดตามด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณส่งท้ายกับผู้สนับสนุนรายการเราชั่วโมงนี้กับการเดินทางให้คุณได้เติมความสุขได้เสมอๆเลือกรถคันใหม่และการดูแลหลังการขายอย่างสบายใจ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะและชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับรายการ Mass FM ฟังข่าวสารดีๆและเรื่องราวที่น่าสนใจพร้อมกับเพลงเพราะเหมือนเดิมค่ะเจอกันรอบเย็น 17:00 นถึง 18:00 นไปพร้อมกับเพลงเก่าเพลงนี้เจอกรุ๊ปวงเดียวของเพลงของบ่ายนี้เลยทีเดียวเพราะว่าก่อนนั้นเปิดแต่เพลงของบอยแบนด์ทั้งนั้นเลยนะคะและนี่คือ Brass Eye Girls ค่ะ Abla Kadabra เจอกัน 5:00 นค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะจีนคัดค้านการที่สหรัฐเตรียมเสนอมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศเพิ่มถึงร้อยละ10หรือร้อยละ 12.5 โดยอ้างถึงปัญหาการบังคับใช้แรงงานสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเหอหยงเฉียนโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ระบุว่าทางการจีนแสดงจุดยืนคัดค้านการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมเสนอมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศรวมถึงจีนเพิ่มถึงร้อยละ10หรือร้อยละ 12.5 หลังการสอบสวนตามมาตรา301ซึ่งให้อำนาจรัฐบาลใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าต่อประเทศที่มีแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานนายเหอหยงเฉียนยังเน้นย้ำว่าทางการจีนต่อต้านประเด็นการบังคับใช้แรงงานมาโดยตลอดพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐทำงานร่วมกับจีนในทิศทางเดียวกันรวมทั้งรักษาเสถียรภาพของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างทั้งสองประเทศต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจะเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านใหญ่งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรักชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรักชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อะ
7: ไปหาหมอเธอ
8: ไม่อะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ อง
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ันแล้ววันเล่าเราเฝ้าค้นหาความสุขจากภายนอกเหนื่อยใจค่ะที่ยังต้องดิ้นรนไขว่คว้าไม่สิ้นสุดบางทีชีวิตหรูหราบ้านราคาแพงก็ไม่ใช่คำตอบเลยนะคะ
1: แต่บ้านหลังธรรมดาที่คนในบ้านมีพออยู่พอกินมีแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุข
0: พ่อปลูกพืชพันธุ์มีทรัพย์ในดินที่เติบโตงอกงามด้วยพลังความรักและความเอาใจใส่ของคนในบ้าน
1: นี่อาจเป็นคำตอบที่แท้จริงของพลังบวกพลังความรักที่ยิ่งใหญ
0: ่เมืองไทยบ้านหลังนี้

0: ื่อตอบแทนแผ่นดินไทยบ้านที่เราภูมิใจด้วยหัวใจ Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
1: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะช่วงนี้เย็นๆที่บ้านเรามีฝนตกลมแรงภาพเหตุการณ์แบบนี้เห็นโพสต์จากเพจเตือนภัยพิบัติฝนฟ้าอากาศหยิบมาอ่านค่ะเตือนกันว่าอย่าประมาทแรงลมระวังอันตรายจากฟ้าแลบฟ้าผ่าระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักในระยะเวลาสั้นๆอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและเกิดน้ำหลากตามมาได้โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนตกหนักเฉพาะจุดค่ะด้วยสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงจากสภาวะโลกร้อนไร้ทิศทางดังนั้นต้องติดตามในคำเตือนต่างๆและกลับมาดูแลตัวเองดูแลคนรอบๆตัวดูแลสังคมดูแลประเทศชาติไปพร้อมๆกันด้วยนะคะวันนี้เจอกันในวันสิ่งแวดล้อมโลก5มิถุนายนกลับมาใส่ใจให้ความสำคัญทุกสิ่งที่แวดล้อมตัวเราทั้งดินฟ้าน้ำอากาศจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM 92 MHz เชียงใหม่เรดิโอค่ะ
1: Mass FM

0: แง่คิดใหม่เพื่อนำไปสู่สิ่งประดิษฐ์ใหม่แท้จริงแล้วก็วนเวียนอยู่รอบๆตัวนั่นเองอยู่ที่ใครมองเห็นก่อนแปรเปลี่ยนแง่คิดขึ้นมาเป็นประโยชน์ได้ก่อนก็ย่อมได้เปรียบในการใช้ประโยชน์จากแง่คิดนั้น
1: วันนี้ทำความดีแล้ว
2: ร่วมธรรมร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมธรรมร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำค่ะอีกหนึ่งความอร่อยคำโตสดใหม่ทุกเข่งเชิญนะคะแวะมาที่ใจเป่าดิ่มซำสูตรเด็ดที่เราคัดสรรวัตถุดิบสดใหม่ทำสดวันต่อวันมีใจเป่าเอ็กซ์เพรสบริการด้วยนะคะสาขามีโชคพลาซ่า
2: สุดดีที่เชียงใหม่
4: อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
2: ่น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
5: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
2: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
5: น้ำผึ้งดอกลำไย
2: ดอกสาบเสือ
3: ดอกลิ้นจี
2: ่ผสมมะนาว
3: ผสมขิง
2: ผสมโพรพอลิส
3: ผสมนมผึ้ง
5: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
2: ้โพรพอลิส
3: ฮันนี่เวเนก้า
2: ฮันนี่กรีนที
5: ขนมฮันนี่สูตร
2: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
5: ในราคาที่ไม่แพง
3: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให
2: ้ฟอร์บีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
5: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
2: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9
6: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
2: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
6: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
7: From passion to creation
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรัง

0: Nanacha
1: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
0: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพเทศบาลนครเชียงใหม
0: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
0: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
1: ่สะดือเมืองหรือครองเมืองหมายถึงพระธรรมศาสตร์อันเป็นแนวทางปฏิบัติของชาวล้านนาอย่างเคร่งครัดล่วงละเมิดไม่ได้เป็นหลักการทางนิติศาสตร์กฎหมายข้อบังคับประชาชนพลเมืองว่าด้วยบทลงโทษบทคุ้มครองทั้งสิทธิและหน้าที่กฎหมายที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของล้านนาไทยคือมังรายศาสตร์เป็นกฎหมายที่พญามังรายตราขึ้นโดยอาศัยต้นแบบพระธรรมศาสตร์ของมอญหริพุนชัยโบราณอันมีคุณค่าในแง่มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในด้านนิติศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์และจริยธรรม
0: เทศบาลนครเชียงใหม
1: ่เทศบาลนครเชียงใหม
0: ่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
0: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
2: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่3มิถุนายนนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมด้วยนางณชาบรุณุปกรณ์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางวิยดานราดีสอนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นำคณะผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการและประสงค์นิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีณอาคารเทศกาล1อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหียอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยมีการวางพานพุ่มทองพุ่มเงินและเปิดกลวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นได้จุดเทียนชัยพร้อมทั้งนำผู้ร่วมพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยและเมื่อวานนี้4มิถุนายนนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลและประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมประกอบพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569เพื่อความเป็นสิริมงคลต่ออายุบ้านเมืองและสร้างความสุขสมบูรณ์แก่อาณาประชาราษฎร์ทั้งมวลซึ่งนับเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณค่ะ
3: Your happiness, our happiness, Mass FM

0: เชียงใหม่
1: จากหนังสือ100เคล็ดลับยกระดับความสำเร็จความคิดสร้างสรรค์มาจากภายในคนเรามักจะคิดว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นเหมือนงานทั่วๆไปที่สามารถซื้อขายได้แต่ในความเป็นจริงนั้นความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เป็นเหมือนงานหนักและความพยายามเนื่องจากความคิดสร้างสรรค์ต้องการแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นผลผลิตอันเกิดมาจากจิตใจที่มีความสนใจใคร่รู้ในคำถามสถานการณ์และความเป็นไปได้ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์จึงไม่ได้เกิดจากการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือรางวัลใดๆเลยค่ะแต่เกิดจากการที่เราเพ่งความสนใจไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะเราเกิดความต้องการเช่นนั้นด้วยใจจริงจึงเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์ค่ะ

0: ี้ต้องมีเอเซอร์โครบุ๊กคู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299 บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24 เดือนประกันนานถึง3 ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 สาวก Apple พลาดไม่ได้ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 หรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้นเมื่อเธอใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาร
1: ู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดี่ยวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดี่ยวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย์
3: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone

0: ยาวคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์นะคะสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
2: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053093447
1: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
4: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
3: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่
4: อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
1: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
2: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053140232และโรงเรียนอนุบาลวารี053241163
1: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะ

ู้ฟังคะ5มิถุนายนวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งแวดล้อมนับเป็นรากฐานของชีวิตและทุกลมหายใจของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตหากป่าไม้พื้นดินทะเลและระบบนิเวศของโลกเสียสมดุลไปแหล่งอาหารของเราก็จะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนรวมไปถึงสัตว์อื่นๆบนโลกก็จะใช้ชีวิตลำบากด้วยเหตุนี้เองนะคะทั่วโลกก็เลยมาประชุมกันเพื่อหาทางออกอันเป็นที่มาของวันสิ่งแวดล้อมโลกคุณผู้ฟังคะเนื่องจากธรรมชาติได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์และภัยธรรมชาติทำให้ทั่วโลกได้ตระหนักเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมจึงเกิดเป็นการประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์เมื่อปี2515ที่ประเทศสวีเดนจุดเริ่มต้นครั้งนั้นได้รับความร่วมมือจาก113ประเทศทั่วโลกและมีผู้สังเกตการ 1,500 คนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมจึงเกิดเป็นการลงนามข้อตกลงให้จัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติที่ประเทศเคนยาผลการประชุมครั้งนั้นกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกและทุกประเทศที่เข้าร่วมจะตั้งหน่วยงานดูแลสิ่งแวดล้อมในประเทศของตนในประเทศไทยเองก็มีการก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในปี2518และได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างในปี2535เป็นอีก3หน่วยงานคือกรมควบคุมมลพิษกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมค่ะในแต่ละประเทศนะคะก็มีการจัดกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลกแตกต่างกันแต่เป้าหมายหลักก็คือเพื่อรักษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตหรือ biodiversity ของท้องถิ่นนั้นให้ดำรงอยู่ไม่ว่าจะเป็นดินน้ำอากาศที่ส่งผลต่อห่วงโซ่อาหารของชีวิตซึ่งเราต่างต้องดูแลให้ปลอดภัยนะคะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ไว้ให้ลูกหลานในอนาคตซึ่งในแต่ละปีนะคะก็จะมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมให้รำลึกถึงสิ่งแวดล้อมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแตกต่างกันไปเช่นในปี2563เกิดการระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องปิดสถานที่ท่องเที่ยวตามอุทยานต่างๆจึงเป็นช่วงเวลาที่ธรรมชาติทั่วโลกได้ฟื้นฟูเต็มที่และด้วยสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับทุกชีวิตในแต่ละปีฟรีมของการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกก็จะปรับเปลี่ยนไปดังเช่นวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2563ก็ได้จัดขึ้นเพื่อยกย่องประเทศกัมพูชาว่าเป็นประเทศที่มีความสมบูรณ์ในสายพันธุ์ของพืชและสัตว์มากที่สุดโดยเฉพาะพันนกที่มีเป็นอันดับหนึ่งของโลกดังนั้นคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี2563จึงถูกกำหนดว่า Time for Nature ภายใต้ Theme Celebrate Biodiversity ซึ่งนอกจากประเทศเจ้าภาพวันสิ่งแวดล้อมโลกคือกัมพูชาจะมีความหลากหลายของพันนกเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็ยังมีความหลากหลายของกล้วยไม้ผีเสื้อปลาน้ำจืดและสัตว์เลื้อยคลานเป็นอันดับสองของโลกด้วยทั้งนี้หากว่าจะพูดถึงสิ่งแวดล้อมโลกของเรานับว่าเป็นบ้านหลังใหญ่เพราะว่าเรามีสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตกว่า8ล้านสปีชีส์ทั้งพืชสัตว์ราแล้วก็แบคทีเรียทั้งหมดเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายที่ใหญ่โตครอบคลุมทั่วโลกหากว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งเปลี่ยนแปลงหรือว่าถูกเอาออกไปก็จะเกิดผลกระทบตามมาด้วยสิ่งแวดล้อมมอบทั้งอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับเรามอบน้ำที่สะอาดให้เราดื่มมอบดินที่อุดมสมบูรณ์อันเป็นแหล่งอาหารและยาให้กับมนุษย์ชีวิตต่างๆบนโลกนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีกระบวนการทางธรรมชาติที่เป็นมากกว่าสินค้าหรือบริการที่ซื้อหายากดังนั้นด้วยสองมือของทุกๆคนจึงต้องร่วมมือกันที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้บ้านหลังใหญ่ของเรานะคะ

0: ังคะกาดมณีตลาดหน้าเดินตลาดนัดอาหารพร้อมร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกาดมณีถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: มากอายุมากความเข้าใจ
3: ถาวรท่อไอเสีย
4: มากความรู้ใจมากประสบการณ์
5: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
6: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
7: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
5: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
8: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
5: จากปี1964จนถึงวันนี
8: ้กว่า50ปี
5: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
8: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
5: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
8: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
5: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
8: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
5: 053-214-410
9: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
8: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
9: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
8: มนนมสดแมส FM

0: กิจกรรมที่น่าสนใจของโรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะ Little Explorers Big Wisdom น้องๆป.1 เรียนรู้วิถีพอเพียงและธรรมชาติศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ and education beyond tomorrow โรงเรียนวารีเชียงใหม่มุ่งมั่นที่จะสร้างรากฐานการเรียนรู้ที่แข็งแกร่งให้กับนักเรียนโดยเฉพาะน้องๆชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่ต้องเริ่มเรียนรู้ผ่านการสัมผัสประสบการณ์ตรงและซึมซับรากเหง้าทางวัฒนธรรมล่าสุดเด็กๆได้ออกเดินทางสู่โคกหนองนาโมเดลโคกหนองนาสุมาลีพอเพียงเพื่อร่วมกิจกรรมบูรณาการสุดสร้างสรรค์ค่ะในคอนเซปต์ learning by doing and eco literacyกิจกรรมในครั้งนี้เน้นการปลูกฝังคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงและทักษะชีวิตเบื้องต้นผ่าน4ฐานกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาการของเด็กวัยเริ่มเรียนรู้โดยเฉพาะค่ะนักสืบธรรมชาติสำรวจระบบนิเวศวิถีโคกหนองนาเพื่อทำความเข้าใจการพึ่งพาตนเองของธรรมชาติและมนุษย์สถาปัตยกรรมล้านนาเรียนรู้ภูมิปัญญาการสร้างบ้านและเครื่องมือเครื่องใช้ในอดีตที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตอันเรียบง่าย Eco Art พิมพ์ภาพจากสีธรรมชาติลงบนกระเป๋าผ้าพัฒนาความคิดสร้างสรรค์พร้อมเรียนรู้เรื่องการรักโลกเชฟตัวจิ๋วกับเมนูไข่ปาล์มลงมือทำอาหารพื้นถิ่นด้วยตัวเองเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารผ่านกระบวนการคหกรรมศาสตร์เบื้องต้นหัวใจสำคัญการออกแบบตามพัฒนาการ developmental design โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตระหนักดีว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนกิจกรรมทัศนศึกษาของเราจึงถูกเรียงลำดับความซับซ้อนอย่างเป็นระบบป.1 ถึงป.2 เน้นการสัมผัสประสบการณ์ตรงและรากฐานวัฒนธรรม Sensory and Roots ป.3 ป.4 บูรณาการวิทยาศาสตร์เข้ากับภูมิปัญญา Science in Local Wisdom ป.5 ยกระดับสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง Innovation and Techรากฐานจากโคกหนองนาในชั้นป.1คือจุดเริ่มต้นสำคัญที่สร้างความสมดุลบาลานซ์ระหว่างความเป็นไทยและการก้าวไปสู่ความเป็นสากลในอนาคตก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก Active Learner เป้าหมายสูงสุดของเราคือการสร้างนักเรียนให้เป็นผู้เรียนรู้ที่ตื่นตัวที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนแต่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงกล้าคิดวิเคราะห์และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจและสติปัญญาค่ะ
1: การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
2: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
3: ่วนัสนัน
2: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
3: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
2: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
3: ห้องเชียงใหม
2: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่จากฟอร์บีเจลลี่น้ำผึ้งซึ่งมีส่วนผสมน้ำผึ้งแท้ 100% เพราะฉะนั้นจึงได้ความหอมหวานจากน้ำผึ้งดีต่อสุขภาพมากกว่าเยลลี่ทั่วไปสามารถจะนำไปท็อปปิ้งทั้งเมนูเครื่องดื่มขนมไอศกรีมเบเกอรี่ไม่เพียงได้สัมผัสรสน้ำผึ้งนะคะแต่ด้วยกลิ่นที่หอมชัดจึงมีเสน่ห์ไปพร้อมๆกับเนื้อสัมผัสที่นุ่มเด้งเคี้ยวเพลินหวานละมุนเชื่อว่าทานแล้วติดใจค่ะขนาดถุง 1,000 กรัมราคาเพียง90 บาทสามารถจะใช้ได้ประมาณมากกว่า 30ครั้งเชิญนะคะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่จากฟอร์บีเจลลี่น้ำผึ้งรสน้ำผึ้งรสน้ำผึ้งมะนาวและรสน้ำผึ้งองุ่นเคียวโฮค่ะและพบกันนะคะที่ฟอร์บีช็อปทั้ง3สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรค่ะเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่งโทร053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989 FM
2: พึ่งชนะคนโกรธด้วยความใจเย็นความไม่เบียดเบียนกันเป็นธรรมที่เก่าแก่ที่สุดและก็เป็นธรรมที่สูงสุดด้วย One should conquer anger with calmness. Non-violence is the oldest and also the highest virtue.
1: ขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดี

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยเตรียมพร้อมจัดประชุม IMF World Bank 2026ชู4เสาหลักขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจโลกนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลก World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ปี2569ณกระทรวงการคลังเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมด้านสารัตถะพิธีการและการสื่อสารโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงนายเอกนิติกล่าวว่าการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงบทบาทบนเวทีเศรษฐกิจโลกพร้อมผลักดันวาระสำคัญระดับนานาชาติภายใต้แนวคิด Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience ผ่าน4ประเด็นสำคัญได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและ AI โอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีการแข่งขันสูงสถาปัตยกรรมการเงินเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนโดยย้ำว่าความสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพไม่ได้อยู่เพียงการจัดงานอย่างราบรื่นแต่ต้องสร้างมรดกและคุณค่ายาวๆให้แก่ประเทศและประชาชนไทยทั้งนี้การประชุมประจำปีผู้ว่าการธนาคารโลกและผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนับเป็นหนึ่งในการประชุมเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุดของโลกและเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพความพร้อมและบทบาทของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Chiang Mai Radio Freshen Up
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
5: Mid Year Mega Sale กลางปีEveryware Brand ดังมาก
6: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Sale โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจะเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
7: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052 134 777
8: ส สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
10: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
11: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
12: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
13: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็ออกรถ

0: ดและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcomeTo Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening 92 Chiang Mai Radio.

0: แบบนี้ตลอดไป
1: ฝนในใจนะคะพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินไตในวันที่เจอฝนพรำกันหลายจุดหลายโซนเลยทีเดียวค่ะคุณฟางตกมาแบบพรำพรำจริงๆตกแบบเบาๆไม่ได้ตกหนักมากแล้วก็น่าจะตกแบบทั่วๆกันเลยทีเดียวส่งผลทำให้วันนี้ไม่มีใครบ่นร้อนกันค่ะคุณฟังมีแต่คนบ่นว่าฝนตกอาตกแป๊บเดียวก็หยุดคือแบบว่ามาไวแล้วก็ไปไวสุดๆเลยทีเดียวสำหรับฝนในวันนี้นั่นเองนะคะคุณฟังก็ส่งท้ายปลายสัปดาห์กับวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569นะเริ่มต้นเย็นนี้กับฝนในใจจากพี่เบิร์ดและวันศุกร์เพ็งประจำวันจากไทยธนาวุฒิกันด้วยค่ะเวลาของการเดินทางกลับบ้านเตรียมตัวในการพักผ่อนกันเพราะว่าทำงานกันมาตลอดทั้งสัปดาห์แต่สัปดาห์นี้เป็นการทำงานที่แบบชิวๆสบายๆนะอย่างที่บอกไปว่าวันหยุดในช่วงของต้นเดือนค่อนข้างเยอะตลังจากนี้สิตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปลุยงานกันยาวๆถึงนู่นเลยนะถึงสิ้นเดือน3อาทิตย์กว่าๆเท่านั้นคุณผู้ฟังสู้ๆกันละกันนะส่งแรงใจเป็นเพื่อนกันกับเพลงเพราะเหมือนเดิมที่นี่กับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และบรรยากาศของการเดินตลาดนัดเย็นนี้ก็น่าจะคึกคักอย่าลืมเติมเงินกันด้วยค่ะสำหรับใครที่จะใช้ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะส่วนใหญ่ร้านค้าตลาดนัดเอ่ยตลาดต่างๆนานานี้เข้ารับโครงการนี้หมดซื้อของขนมกับข้าวกับข้าวเนี่ยก็ได้หมดเลยทีเดียวค่ะทำให้ประหยัดเงินในกระเป๋าเราไปได้เยอะมากๆเลยนะคะมาถึงงานเก่าของ Blackhead เพลงนี้เช็คความสุขในตัวเองกันนิดนึงและกันค่ะว่าเรามีความสุขมากน้อยแค่ไหน Blackhead กับเพลงนี้มีความสุขหรือเปล่าคะ

าเพื่อเธอนะคะการกล่าวของพี่ป้องนครินทร์กิ่งศักดิ์ที่เพราะเสมอค่ะก่อนนั้นแบล็คเฮดกับมีความสุขหรือเปล่า17:26 นกับเวลาช่วงเย็นของเรานะคะเชียงใหม่รีดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์และเย็นนี้มาพร้อมกับล้ำซับคอนสตรักชั่นกันด้วยใครที่มีแพลนจะสร้างบ้านไว้ใจเราได้กับล้ำซับคอนสตรักชั่นนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษในเดือนมิถุนายนล้ำซับช่วยจ่ายสร้างบ้านกับล้ำซับฟรีบิวอินจองก่อนวันนี้ถึง30 มิถุนายนนี้ค่ะโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆคุ้มแน่นอนเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดแบบบ้านสวยๆเยอะมากๆเลยทีเดียวเลือกแบบที่ตรงใจคุณได้นะคะฟรีเข้าแบบเขียนแบบด้วยค่ะสร้างบ้านคุณภาพโดยทีมงานเฉพาะด้านและที่นี้เราใช้วัสดุที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานสากลติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคานะคะรับประกันผลงานโครงสร้าง7 ปีและงานสถาปัตย์1 ปีดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างให้ฟรีค่ะควบคุมงานโดยวิศวกรและโฟแมนมีทีมงานพาไปเลือกกระเบื้องสุขภัณฑ์โคมไฟและประตูนะคะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาคิดถึงการสร้างบ้านเราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอเพราะสร้างบ้านกับเราไม่ล้ำงบครบจบที่ล้ำซับคอนสตรักชั่นสร้างบ้านที่ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคะลูกค้าที่สนใจปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านนัดสำรวจหน้างานและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ล้ำซับคอนสตรักชั่นค่ะแยกลิขิตชิวัน0931965566นะคะ0931965566และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของล้ำซับคอนสตรักชั่นได้ค่ะล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้างกับล้ำซับคอนสตรักชั่นนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์งานเก่าของลานนาคามินเพลงนี้บ้างที่สุดขอบฟ้าค่ะ

ถ้าเป็นปกติของเรานะครับเย็นวันศุกร์เนี่ยรถจะเยอะหน่อยนึงนะฮะวันศุกร์แถมยังอยู่ในช่วงต้นเดือนของมิถุนายนนะฮะหน้าฝนน่าจะเป็นทางการละฝนนี่มาตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วนะฮะแต่ว่าช่วงสัปดาห์นี้เยอะขึ้นแต่แปลกคุณฟังเวลาหน้าฝนเนี่ยในช่วงบ่ายๆช่วงที่ฝนไม่ตกนี่โอ้โหแดดมันแรงมากเลยทีเดียวไม่ใช่แรงธรรมดาแรงแบบร้อนแสบเลยทีเดียวนะฮะเหมือนไม่มีอะไรบังเลยนะฮะช่วงนี้และตอนนี้ถ้าคุณผู้ฟังสังเกตนะตอนนี้ยุงเริ่มเยอะแล้วนะยุงเยอะขึ้นนะฮะตอนนี้เพราะฝนมันตกนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างต้นไม้ก็งอกงามเร็วหญ้ายังตัดกันดูแลตลอดฉะนั้นที่มันจะมาในช่วงหน้าฝนเนี่ยยุงนะฮะคุณผู้ฟังก็อย่าประมาทด้วยนะครับมีอะไรที่ทำให้รู้สึกว่ามันไม่ลกเกินไปหรือว่าทำให้เป็นที่อยู่อาศัยของยุงก็คงจะต้องเข้าไปดูแลรอบๆบ้านด้วยนะครับคุณผู้ฟังเพราะเจ้ายุงนี่มันจากยุงนี่แหละนะฮะอันนี้ก็ฝากเตือนกันไว้ในช่วงต้นเพราะดูฝนพ้นฤดูร้อนมาฝนแล้วนะฮะยุงก็มาด้วยเยอะเลยทีเดียวก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับคุณผู้ฟัง

0: Radio To My Life 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
1: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: หมดเวลาแล้วคุณฟังเดี๋ยวสักครู่19นาฬิกานะครับเราก็คงจะต้องตัดไปถ่ายทอดข่าวนะฮะสำหรับเย็นวันนี้ก็ขอบคุณคุณฟังที่ติดตามและฟังรายการนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้นำทีมคณะประนอมกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสยืนยันไม่มีการเจรจาฟื้นความสัมพันธ์และการเปิดด่านผู้นำรัสเซียระบุข้อเสนอสันติภาพของผู้นำสหรัฐจะช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนหากรัฐบาลยูเครนพร้อมประนีประนอมต่อเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1ทับ2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านโยบายสำคัญสูงสุดของรัฐบาลคือการสร้างความมั่นคงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้รอดพ้นจากภัยอาชญากรรมในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดการก่อการร้ายตลอดจนการหลอกลวงทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์และขบวนการค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยพบพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการทำธุรกรรมทั้งการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการประกอบธุรกิจประเภทโรงงานโรงแรมและร้านอาหารซึ่งบางกลุ่มมีการรวมตัวกันเป็นเอกเทศเพื่อจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มซึ่งหากปล่อยปละเลยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในอนาคตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทโดยเน้นย้ำการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีซึ่งความมุ่งมั่นในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักลงทุนต่างชาติอันจะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้นำทีมคณะประนอมกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสยืนยันไม่มีการเจรจาฟื้นความสัมพันธ์และการเปิดด่าน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการหารือกับนายศิริศักดิ์ปุณเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าได้หารือถึงการเตรียมการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้และกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคอสที่คาดว่าจะแต่งตั้งนายศิริศักดิ์ปุณเกตแก้วเป็นผู้นำคณะประนอมฝ่ายไทยพร้อมย้ำว่าประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์ต้องรักษาอธิปไตยสิทธิและรักษาประโยชน์ของประเทศให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งการเดินหน้าดังกล่าวยังมีกระบวนการหลายขั้นตอนและมอบหมายให้นายศิริศักดิ์เป็นผู้ชี้แจงเพราะเป็นความชำนาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพราะไม่ได้กังวลว่ากัมพูชาจะได้เปรียบในเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากไทยไม่ได้ทำอะไรผิดไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครเพราะมีอธิปไตยมีขีดความสามารถในการปกป้องรักษาอธิปไตยจึงไม่หวั่นไหวหรือต้องเคลื่อนไหวกรณีที่กัมพูชาร้องต่อ UN กรณีไทยยกเลิก MOU 44ฝ่ายเดียวนั้นหากไม่ยอมรับในอันคอสก็ไม่สามารถไปต่อได้เพราะทั้งสองฝ่ายต่างเป็นภาคีของอันคอสและการยกเลิก MOU 44เป็นเพราะกรอบการดำเนินการไม่มีความคืบหน้าจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบการแก้ไขรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีกัมพูชายื่นประเด็นเขตแดนทางทะเลส่วนไทยเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับตามเงื่อนไขพร้อมยกเหตุผลการยกเลิก MOU 44ว่าเป็นการเริ่มต้นเจรจาในบริบทใหม่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสรุปกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาแจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสแก่คณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยว่าฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเพื่อเข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการและประกาศก่อนยื่นเรื่องมายังฝ่ายไทยโดยนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้แถลงข่าวที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนเหตุผลที่กัมพูชาอ้างในการเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับนั้นเนื่องจากเห็นว่าการที่ไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลปี2544หรือ MOU 44ทำให้ไม่มีช่องทางการเจรจาทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศจึงจำเป็นต้องใช้กลไกตามอันคลอสซึ่งไทยชี้แจงว่าการยกเลิก MOU 44ไม่ใช่ปิดประตูการเจรจาแต่เป็นการเปิดทางสู่การหารือทวิภาคีในบริบทใหม่ภายใต้กรอบกฎหมายทะเลระหว่างประเทศที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกัน
4: การจะคุยเรื่องการพัฒนาร่วมนั้นขณะนี้มันไม่ได้อยู่ในแมนเดตกรอบของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องของการพัฒนาร่วมการใช้ทรัพยากรร่วมเนี่ยที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอเป็นอีกเรื่องหนึ่งภายใต้ขอบเขตของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องนี้ต้องคุยกันก่อนต้องคุยกันก่อนระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าเราจะให้กระบวนการนี้มีหน้าที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าขอบเขตที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอให้เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับครอบคลุมประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลบริเวณไหล่ทวีปตลอดแนวและหากยังไม่สามารถตกลงเรื่องเขตแดนทางทะเลได้ก็เสนอให้กำหนดมาตรการชั่วคราวสำหรับการพัฒนาพื้นที่ร่วมรวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลในระหว่างที่ยังไม่มีข้อตกลงเรื่องเขตแดนอย่างไรก็ตามประเทศไทยจะเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวแต่ไม่ได้หมายความว่าจะดำเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาทั้งหมดกระทรวงพลังงานตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันตามข้อเสนอของภาคประชาชนพร้อมเดินหน้าปรับขบวนการกักตุนสินค้าพลังงานอย่างเด็ดขาดนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้เลขานุการรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรับหนังสือข้อเสนอจากเครือข่ายภาคประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าหลังจากที่มีการประชุมร่วมกับภาคประชาชนไปแล้ว2ครั้งเพื่อพิจารณาทบทวนสูตรคำนวณราคาน้ำมันค่าการกลั่นและค่าการตลาดเพื่อให้การทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงได้สั่งการให้ตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.โดยมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมวิเคราะห์ข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วงที่ผ่านมาว่ากระทรวงพลังงานได้สั่งลดราคาหน้าโรงกลั่นจากผลกระทบสงครามในตะวันออกกลางคิดเป็นมูลค่าเกือบ 10,000 ล้านบาทพร้อมย้ำว่าจะไม่ประนีประนอมกับผู้ที่เอาเปรียบประเทศชาติโดยขณะนี้กำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ DSI เพื่อดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับกลุ่มผู้ประกอบการที่กักตุนสินค้าพลังงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมิชอบและเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานให้กับประชาชนทุกคนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างคึกคักตลอด5วันมีมูลค่าการใช้จ่ายแล้วกว่า 10,000 ล้านบาท
5: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่ตลาดย่านห้วยขวางเขตดินแดงกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักศึกษาจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยกันอย่างต่อเนื่องโดยนางสาวยุพราพินประดิษฐ์ประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีราคาค่อนข้างสูงในปัจจุบันจึงอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
6: ถ้ามีโครงการไปเรื่อยๆนะโคตรสุดยอดเลยนะ พี่ก็ไว้ซื้อพี่เลี้ยงหมาใช่ป่ะพี่ก็ไว้เก็บไว้ซื้ออาหารหมาเพราะมันแพงนะอาหารหมาพี่ก็เก็บไว้คือแบบดีมากก็ซื้อไว้อะไรเงี้ยแบ่งเบาก็ได้เยอะนะลูก
5: ขณะที่นางจิตยาสาลีเจ้าของร้านส้มตำกล่าวว่าลูกค้าเกือบร้อยละ95เลือกชำระเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ส่งผลให้ยอดขายร้านเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้งจนแทบไม่มีเวลาหยุดพัก
7: ก็มีโครงการอันนี้เข้ามาก็ช่วยยอดขายเพิ่มขึ้นอยู่ก็ได้ขึ้นมาครึ่งต่อครึ่งอะค่ะโอเคเยี่ยมเลยค่ะเกือบ 95% เลยนะเกือบ100อะขนาดว่าผู้สูงอายุเนาะก็ยังใช้ค่ะ
5: ทั้งนี้เมื่อเวลา 13:00 น.กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พบว่ามีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,814 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 4,513 ล้านบาทและเงินร่วมจ่ายจากภาครัฐ 6,300 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า20ล้านคนและมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและมีรายการใช้จ่ายสำเร็จแล้ว 892,865 ร้านค้าปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยการเจรจากับมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทยได้รับการตอบรับที่ดีเตรียมยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5ชนิดไปยังมาเลเซียหลังถูกระงับการส่งออกและฝ่ายมาเลเซียได้ขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากเดิมวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนโดยระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความพร้อมในการเปิดโต๊ะเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งหลังจากฝ่ายมาเลเซียมีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยกรมประมงได้ส่งคำชี้แจงกลับไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วซึ่งได้รับทราบว่ามีสัญญาณตอบรับที่ดีจากมาเลเซียนอกจากนี้จะทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีเพื่อลดข้อจำกัดและแก้ปัญหาพร้อมเตรียมหารือกับสมาคมกุ้งไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งอย่างยั่งยืน
8: ที่เรามีปัญหากับทางมาเลเซียผมคิดว่าการที่เราทั้งสองประเทศเนี่ยมีการตอบโต้กันไปมามันไม่มีประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคุยกันเพื่อสร้างวินวินนะครับเพื่อถ้าเราส่งสัญญาณไปอย่างนี้ให้กับทางมาเลเซียว่าเรายินดีมาพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาช้ายาวนานเนี่ยให้มันจบลงให้ได้ผมคิดว่าถ้าเราทำตรงนี้ได้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมแผนรับมือปรากฏการณ์เรนบอมและบริหารจัดการพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากยืนยันมีน้ำเพียงพอสำหรับการทำนาปีขณะที่นาปรังอาจได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโย
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการรับมือและบริหารจัดการสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเช่นอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่ปีที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงยืนยันว่าในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวกรมชลประทานได้จัดทำคำขอใช้งบกลางสำหรับซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมทั้งวางแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบพร้อมได้มอบหมายให้อธิบดีกรมชลประทานจัดเตรียมมาตรการรับมือกรณีหากมีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วยเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคเหนือนอกจากนี้กรมชลประทานยังต้องรับมือกับปรากฏการณ์เรนบอมที่จำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและผลผลิตของเกษตรกร
8: ในส่วนทางพื้นที่ความเสี่ยงนี้ก็สั่งการให้อธิบดีกรมชลไปดูมาตรการเพราะยังไงเวลาถ้าฝนมันตกลงมาเยอะๆนะครับเราจะทำให้มาตรการให้มันเสียหายน้อยที่สุดได้อย่างไรจะแบ่งแต่การน้ำอย่างไรเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับผมคิดว่าในเรื่องเลนบอมเนี่ยทางด้านกรมชลประทานนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ไว้ว่าถ้าเกิดอย่างนี้เราต้องดำเนินการมาตรการ1 2 3 4อย่างไรก็มีการเตรียมการไว้ครับ
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าปีนี้ประเทศไทยมีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรโดยเฉพาะในการปลูกข้าวนาปีแต่สำหรับการทำเกษตรนาปรังในช่วงปลายปีอาจต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะรุนแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะต้องแจ้งเตือนให้เกษตรกรรับทราบข้อเท็จจริงเพื่อวางแผนการผลิตและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยจะเร่งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด และสามารถทำเกษตรได้อย่างยั่งยืนชวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอความร่วมมือประชาชนภาครัฐและเอกชนร่วมป้องกันและแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2569
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู่โลกเดือดพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกและโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติระบุว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะโลกเดือดขณะที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนทั้งจากคลื่นความร้อนภัยแล้งและอุทกภัยที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนดังนั้นวิกฤตสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความท้าทายร่วมกันของคนทั้งประเทศและประชาคมโลกการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้จึงเป็นเวทีสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และเชิญชวนทุกภาคส่วนมาร่วมปรับร่วมเปลี่ยนและร่วมสร้างประเทศไทยให้พร้อมรับมือกับวิกฤตโลกเดือดเพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ให้กับคนรุ่นต่อไปด้านนายพิรุณไสยสิทธิ์พานิชอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการลงทุนสู่เศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงภาคประชาชนที่สามารถร่วมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยชูแนวคิด Climate Action ตอกย้ำความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนไทยสู่ Net Zero Emissions เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกนายนรินทร์เผ่าวณิชย์ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดงานวันสิ่งแวดล้อมประจำปี2569เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกภายใต้แนวคิด EGAT Climate Action โดยกฟผ.ยังคงเดินหน้าภารกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา57ปีที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้กฟผ.ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดควบคู่กับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการจัดการด้าน Climate Change สนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ของประเทศไทยปลัดกระทรวงยุติธรรมคาดว่าการพิจารณาปล่อยตัวและการคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้ยืนยันดำเนินการตามระเบียบทุกขั้นตอน
10: นางคงสวัสดิ์นิรโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ากระบวนการปล่อยตัวคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังมีพระราชกิจฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนัดประชุมคณะกรรมการ3ฝ่ายตามมาตรา21แห่งพระราชกิจฎีกาซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอัยการจังหวัดและผู้บัญชาการเรือนจำในเร็วๆนี้สำหรับกรอบระยะเวลาในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์กำหนดไว้ไม่เกิน120วันซึ่งความรวดเร็วขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำในแต่ละจังหวัดเนื่องจากในครั้งนี้มีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษจากเรือนจำทั่วประเทศรวมกว่า 10,000 คนทั้งนี้หลังจากคณะกรรมการได้ประชุมร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการออกใบบริสุทธิ์ซึ่งในกรณีของนายทักษิณจะขึ้นอยู่กับเขตอำนาจของศาลธนบุรีจากนั้นจะนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการโดยคาดว่า ั้นตอนทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้และยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างถูกต้องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกผ่านงานมหกรรมไกลเกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือและอีสานโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดไปแล้วกว่า12ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 20,000 รายยื่นขอไกลเกลี่ยกว่า 11,000 รายและสำเร็จกว่า 1,900 รายคิดเป็นมูลหนี้กว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้มากกว่า 1,310 ล้านบาทรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าแก้หนี้อย่างต่อเนื่องทั้งทางไกลเกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้และให้ความรู้ทางการเงินเพื่อให้ประชาชนกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: อกแม่พระธรณีจวันไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกับบรรณาธิการสื่อต่างประเทศนอกรอบการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบในสมรภูมิยูเครนอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามข้อเสนอสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอาจช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนได้หากรัฐบาลยูเครนพร้อมที่จะประนีประนอมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีปูตินเสนอให้มีการพบหารือกันแบบพบหน้ากันเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีด้านประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เสนอให้มีการพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินถือเป็นเรื่องที่ดีพร้อมแนะนำให้ผู้นำทั้งสองประนีประนอมกันกรมอุตุนิยมวิทยาของบังกลาเทศหรือ BMD รายงานว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ใน6เขตการปกครองจากทั้งหมด8เขตการปกครองซึ่งรวมถึงกรุงทากาเมืองหลวงของประเทศส่งผลกระทบกับพื้นที่ดังกล่าวและทำให้มีผู้เสียชีวิตจากอาการคล้ายโรคลมแดดแล้วอย่างน้อย4รายนักอุตุนิยมวิทยาของ BMD เปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดคลื่นความร้อนรุนแรงทั่วบังกลาเทศในช่วงปลายเดือนนี้โดยอุณหภูมิอาจสูงถึงสิ้นแรงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศสุดขั้วจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าคลื่นความร้อนซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอีกในไม่อีกกี่ปีข้างหน้าจากปริมาณฝนที่ไม่แน่นอนและอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อบังกลาเทศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชร

พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส

0: ท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
1: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกรมศิลปากรดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคาดแล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคมนี้พรปวีช่อชูวงแพ้มือหนึ่งของโลกจุดเส้นทางรอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันเบอร์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรมราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสาวนดาประภัยสุจริตกุลประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนำคณะกรรมการโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา 2 เมษายน 2568ในโอกาสนี้พระมหาสันติมหาลาโภผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองร่วมเข้าเฝ้าด้วยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสารใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1 นางสาวอนงนาถศรีวิหกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่18808พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีลำดับที่2 นางสาวสุนันทาทองอ่อนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่206796พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีลำดับที่3นางสาวสุภลักษณ์อัมพุทธประธานโครงการรักแผ่นดินและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการกุศลโครงการรักแผ่นดินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยลำดับที่4คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีพร้อมด้วยคณะนายทหารกรมแพทย์ทหารบกและปฏิมากรผู้ออกแบบพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชจำลองขนาด9นิ้วเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1 นายวิรพันธ์อังสุมาลีกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลโฮมโปรฟันวอล์ก 2025 Walk for Heart เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยลำดับที่2นายสมานคลังจตุรัสประธานกลุ่มศิลปินอิสระ96และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่25และครั้งที่26เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย นางสายสมวงศาสุลักษ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1คณะกรรมการมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยลำดับที่2นางสายพินพหลโยธินกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์และครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยลำดับที่3นายพชกรกาญจนมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟุสโกกรุ๊ปจำกัดและผู้สนับสนุน
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Professional Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partner

You're listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio Gossip Song. เสนอรายการ Chiang Mai Warranty Talk.

0: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์ควันนี้วันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ผมธีรพันธ์ลานพันธ์มาเข้าเวรเป็นประจำนะครับเราอยู่ด้วยกันวันจันทร์จนถึงวันศุกร์2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มโดยประมาณนะครับทางช่อง TikTok Live แห่งนี้เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คฝากคุณผู้ฟังกดfollow กดแชร์เลือกให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับส่งสัญญาณออกอากาศถ่ายทอดสดไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอและติดตามทางระบบออนไลน์ของสถานีได้ด้วยนะครับที่เชียงใหม่ radio.com นะครับช่วงของเชียงใหม่ทอล์คช่วงที่1ก็บอกเล่า90เรื่องแจ้งให้ทราบประกาศแจ้งเตือนต่างๆรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งที่เชียงใหม่ทั้งที่ในบ้านเราแล้วก็ทั่วโลกนะครับที่จะมีผลต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราจะเอามาบรรจุไว้ในช่วงที่1 นะครับช่วงที่2ช่วงวาไรตี้ทอล์คก็จะเป็นเรื่องของสัพเพเหระสรุปข่าวสารข่าวเด่นประจำวันบนโลกออนไลน์ที่จะนำเอาทุกข่าวนั้นไปยำใส่ด้วยกันในช่วงที่2นี่ส่วนใหญ่นี่ผมจะพยายามจะเน้นสนุกนะแต่เรื่องบางเรื่องนี่มันไม่สนุกจริงๆเลยอย่างเรื่องประกันสังคมเนี่ยมันไม่สนุกจริงๆนะครับก็เทคโนโลยี IT สื่อสารนวัตกรรมนะครับเรื่องของเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพด้วยรวมถึงบันเทิงท่องเที่ยวดูหนังฟังเพลงแล้วก็จะมาฝากไว้ในช่วงที่2คุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรายการของทางสถานีที่เป็นไฮไลท์เป็นคลิปนะครับที่ทางรายการจะเลือกเอามาตัดเอาไปแปะไว้ในแฟนเพจของรายการนะครับ Facebook นะครับทั้ง TikTok แล้วก็ทั้ง YouTube ด้วยติดตามฟังย้อนหลังในประเด็นเด่นๆได้เลยนะครับทักทายคุณผู้ฟังที่เข้ามาอยู่ในห้องไลฟ์ด้วยกันแล้วนะครับขอบคุณมากครับคุณ Be Happy คุณ User 9575คุณน้องเหมียวน้อยนะครับคุณ Evening Good Evening ครับคุณ Be Happy นะครับคุณบุ้งฮะสวัสดีครับลุงแอนป้าพาเที่ยว Mr. Jim 948คุณเอกรินทร์ Peaceful สวัสดีวันศุกร์ครับพี่นะวันศุกร์นะฮะสุขใจเลยนะครับคุณแดนป้ายสุราษฎร์นะสวัสดีนะครับคุณเจงสุนิตานันสวัสดีครับคุณบ้านสบายแม่สาย1สวัสดีนะครับคุณแม่จันทาลานาพันสวัสดีครับนี่ก็คุณแม่นี่มาให้ประจําให้เค้าเรียกว่ามาให้กําลังใจทุกวันมาส่งดูลูกชายทํางานส่งดูลูกชายจัดรายการนะครับก็มีใครอีกเมื่อกี้เห็นแว๊บๆคุณบิลลี่ดัวครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คนะครับคุณ WV นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงของเชียงใหม่ทอล์คครับ
1: ในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: ครีมพาวเวอร์โซลาร์เอเนอร์จีส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: ครีมพาวเวอร์โซลาร์เอเนอร์จีเราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเด
1: สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Centerเท่านั้น
3: SD Car Center Always be with your remarkable journey
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหาร ท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่0534155555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
4: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
5: เชียงใหม่ Variety Talk ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
4: ผลิตรายการโดย CMV Media
5: ช่วงเชียงใหม่ท้อง
0: ช่วงเชียงใหม่ทอล์คสวัสดีเพิ่มเติมสมาชิกที่เข้ามาอยู่ในห้องไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับคุณบุญส่งสวัสดีนะครับคุณลีออนสวัสดีนะครับคุณนายสิบครับสวัสดีครับผมครับมีใครอีกเดี๋ยวดูก่อนคุณ AG ทนหน้าสวัสดีนะครับคุณเสาวลักษณ์นานาโกะนะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับคุณตุนกรุ๊ปสวัสดีครับคุณเกียรติชัยสวัสดีนะครับคุณทำไมหัวใจเป็นรอยแตกคุณขวัญใจสวัสดีนะครับคุณมนัสสวัสดีครับคุณแบงค์วัดม่วงสวัสดีนะครับโอ้นี่ผมอ่านไม่ออกขออภัยด้วยนะครับเห็นแล้วนะครับคุณแม่เลี่ยมสวัสดีนะครับคุณณลินยาสวัสดีนะครับฝากคุณธนาไวนาคสวัสดีครับคุณคำเย็นสายน้ำแดงนะสวัสดีนะครับฝากคุณผู้ฟังกดเขาเรียกว่าไงแนะนำฝากคุณผู้ฟังกดแชร์ไลฟ์จดแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด follow ด้วยนะครับขอบคุณมากครับจะได้เชิญสมาชิกเข้ามาอยู่ด้วยกันเยอะๆนะครับผมเลื่อนดูตัวหนังสือเนี่ยคือตัวมันเล็กผมต้องเพ่งหน่อยนะครับแล้วก็กลัวเอามือไปโดนใส่ปุ่มเชิญมันนั้นก็เชิญเข้ามาคนหนึ่งตกใจนะครับแล้วก็เอาออกไม่เป็นด้วยนะนะถามโปรดิวเซอร์ผมแล้วเขาบอกว่าเราเป็นเจ้าของชาแนลเนี่ยเรากดออกได้แต่ผมออกกดออกไม่เป็นคุณจายปิยานะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับคุณวริฐาสกุมิสวัสดีนะครับคุณแสงทองคำนะครับสวัสดีนะครับหาคุยกันเรื่องของเชียงใหม่กันต่อนะครับอากาศก็ยังคงไปเป็นทิศทางอยู่ในทิศทางเดิมที่คุยกันไว้เมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะครับก็คือฝนค่อนข้างที่จะกระจายทั่วประเทศอย่างวันนี้เนี่ยเขาบอกว่า 70% ก็ยังไม่เห็นตกแต่ตอนเช้าแป๊บเดียวแล้วก็หายไปละนะครับถ้ามีคุณผู้ฟังครับถ้าเพิ่งเข้ามาใหม่ช่วยกด 1ไลค์ให้หน่อยนะครับ1ไลค์กด1ไลค์กด1แชร์กด1 follow นะครับขอบคุณมากครับคือฝน 70% นะครับแล้วดูแล้วนินเนียวโน้มน่าจะยาวไปจนถึงช่วงต้นอาทิตย์หน้าเลยนะครับ 60-70% เลยนะครับก็รอดูว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าไม่ต้องกังวลใจมากเกินไปนะครับมันไม่ได้ตกตลอดเวลาตกแช่อย่างนั้นนะครับตกแล้วมันก็มีหยุดบ้างอย่างวันนี้ช่วงเช้าเนี่ยตกเยอะเลยนะครับตกเยอะแล้วก็เย็นมาเยอะเลยพอสักแป๊บหนึ่งครับคุณฟังว่าประมาณสักใกล้ๆ10โมงอันนี้หมายกำลังพูดถึงที่เชียงใหม่นะใกล้ๆจะ10โมงนี่แดดมาแล้วร้อนเลยนะครับร้อนเลยร้อนจนถึงบ่ายเลยจนถึงเย็นแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ตกเนี่ยมันตกจริงอะแต่มันไม่ได้ตกแช่ตลอดเวลาอย่ากังวลใจจนเกินไปแต่ว่าก็อย่าประมาทนะครับติดตามข่าวสารในเรื่องของอากาศเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนต่างๆจากทางศูนย์ราชการให้บ่อยๆหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าฝนมันมาแบบมาทีมันมาทีละเยอะบางทีมันเรียกว่ายังไงดีน้ำระบายไม่ทันนะครับน้ำระบายไม่ทันคุณดับเบิลพีสวัสดีนะครับคุยกันต่อเรื่องของแจ้งเตือนอากาศเดี๋ยวรอดูนะครับว่าโซนไหนครับภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ตื่นตอนนี้มาหมดทุกภาคนะครับเรื่องของอากาศต่อสักนิดนึงฮะคุณผู้ฟังครับดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลแล้วก็อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ธรโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เตือนเรื่องของอากาศแปรปรวนผลกระทบจากเอลนิโยแล้วก็โลกร้อนนะครับพายุเนี่ยน่าจะหนักแน่ๆถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่ค่อยเจอลมแรงนะครับแต่ว่าเตรียมตัวเลยครับเรื่องของฝนหนักน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนนะครับอาจารย์ทอนบอกว่าเอลนิโยกับโลกร้อนจะทำให้ปีนี้เราเจอไต้ฝุ่นเยอะขึ้นนะครับไต้ฝุ่นแจงมีที่เพิ่งเข้าญี่ปุ่นถือเป็นไต้ฝุ่นที่มาเร็วที่สุดในรอบเกือบ20ปีปกติฤดูไต้ฝุ่นจะเริ่มช่วงสิงหาครับแต่ว่าเนื่องจากอุณหภูมิที่น้ำทะเลนะมันร้อนผิดปกติทำให้ไต้ฝุ่นมาเร็วแจงมีเป็นพายุลูกที่4ในประวัติศาสตร์ที่เข้าญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับก็โลกร้อนนะคุณผู้ฟังทำให้ทะเลโดยรวมร้อนขึ้นเรื่อยๆพอไปเจอกับสภาวะช่วงนี้พอดีก็คือซูเปอร์เอลนิโญนะครับที่กำลังจะมาเนี่ยก็คาดการได้เลยว่าปีนี้พวกเราเจอพายุหนักแน่ๆครับบางสำนักพยากรณ์บอกว่าอาจจะมีไต้ฝุ่นเกิน28ลูกมากกว่าปกติ 10-15% แต่มันคงไม่เข้าไทยทั้ง28อะแต่มันพอมันมามันจะมาจากทิศทางเดียวกันเพราะตามฤดูกาลเขานะครับแต่ว่ามันก็จะอาจจะตรงมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นไปโน่นไปนี่บ้างนะครับแต่ว่าเราได้รับอิทธิพลแน่นอนทั้งทางตรงและทางอ้อมคือคุณฟังครับไต้ฝุ่นนี่นะครับมันจะแยกไปเป็น2ทางส่วนนึงเนี่ยก็จะขึ้นทิศเหนือไปที่ไต้หวันไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแต่ว่าไอ้ไต้ฝุ่นบางลูกเนี่ยมันลงมาทางฮ่องกงแล้วก็ลงมาทางเวียดนามคือไทยเราเนี่ยอยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดินคือทุกทีเนี่ยเราจะโดนตอนปลายๆเพราะมันจะผ่านพวกไต้หวันฮ่องกงเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วมาเสร็จปั๊บเนี่ยพอขึ้นมาจากทะเลขึ้นฝั่งเนี่ยประเทศที่รับก่อนถ้าเป็นภูมิภาคเราก็คือเวียดนามจะโดนก่อนแล้วมันก็อาจจะลดลงจากไต้ฝุ่นมาเป็นพายุฤดูร้อนมันก็จะมาที่ลาวก็รับพอผ่านมาถึงประเทศไทยโชคดีหน่อยมันก็อาจจะลดกำลังลงเหลือพายุ depression นะครับแล้วก็เป็นแค่หย่อมความกดอากาศบ้านเราอาจจะโดนเบาหน่อยแต่ว่าถ้ามันมา28ลูกเนี่ยมันก็ไม่แน่คือตอนนี้ไทยอยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดินก็จริงแต่ว่ามันตอนนี้มันเป็นยุคโลกร้อนไต้ฝุ่นมันมีการทวีความรุนแรงขึ้นอากาศก็ยังจุไอ้น้ำได้มากขึ้นไต้ฝุ่นนี่มันหอบพวกน้ำพวกน้ำทะเลไอ้น้ำอะไรนะข้ามเขาลึกเข้ามาในแผ่นดินได้บ้านเรานี่อาจจะเจอประเภทฝนแช่พอตกแช่นานๆไม่ยอมหยุดสักทีไอเนี่ยครับภัยพิบัติชัดๆนะครับบ้านเราอาจจะไม่ค่อยเจอลมแรงนะครับแต่เราเจอฝนหนักเจอประเภทน้ำท่วมฉับพลัน ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนคือที่เราเคยเจอมาในปีก่อนๆจนนี้ก็ฝากเนี่ยคุณฟังเรื่องของระมัดระวังถึงแม้ว่าเอลนีโญเนี่ยอาจจะทำให้ฝนโดยรวมน้อยลงนะครับแต่ว่าใต้ฝุ่นน่ะมันแรงขึ้นต้องแยก2เรื่องนะออกจากกันมันคนละกรรมคนละวาระนะเอลนีโญอ่ะร้อนใช่ทำให้แรงครับแต่ว่าความร้อนกับความแรงนั้นทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นใต้ฝุ่นมันก็ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นเดียวกันคือเรื่องนี้เขาวิเคราะห์กันครับว่าไอ้พายุจางมี่ที่มันเข้าที่ญี่ปุ่นมันกำลังมาเตือนเราละมันเหมือนยื่นใบเหลืองนะคุณเตรียมตัวเดี๋ยวใบแดงจะมานะครับปีนี้ทุกอย่างจะแปรปรวนมากนะครับก็เตรียมรับมือไว้ด้วยนะครับอันนี้ขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลแล้วก็อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับบ้านเรานักวิชาการเก่งๆมีเยอะนะครับนักวิชาการเก่งๆมีเยอะก็ต้องติดตามเรื่องราวเหล่านี้จากตรงนี้แหละจากสื่อของโซเชียลนี่แหละนะครับคุณผู้ฟังครับกลับมาดูกิจกรรมข่าวคราวในเชียงใหม่สักนิดนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะย้ำกันอีกครั้งร้านค้าที่จะลงทะเบียนแอปถุงเงินเพื่อรับสแกนจ่ายเงินจากลูกค้าที่ใช้แอปเป๋าตังในโครงการ6040กระทรวงดีอีออกมายืนยันแล้วนะครับว่าจะไม่มีการส่งยอดสำหรับการค้าขายในช่วงนี้ให้กับสรรพากรไม่มีการเก็บภาษีย้อนหลังสำหรับร้านค้าที่เข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับคือมันก็ต้องแยกอีกทีคุณผู้ฟังและยอดขายทั้งปีคุณเอกสบายสบายดีครับสบายดีครับผมคุณทองถาองอาจสบายดีนะครับขอบคุณที่เข้ามานะฮะคุณสเตฟาน CNX สวัสดีครับคุณตุนกรุ๊ปนะครับนายห้างชาลิซัดเดย์สวัสดีนะครับคุณโสพินสวัสดีครับเดี๋ยวขอดูหน้าก่อนผมจำครับ ครับสวัสดีที่เข้ามาทักทายนะครับคุณจูสวัสดีครับกี้ผมคุยถึงตรงไหนแล้วเนี่ยเรื่องของดีอีคือเขาบอกว่ายังไงก็จะไม่มีการส่งยอดใช้จ่ายของร้านค้าและที่รับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเก็บภาษีย้อนหลังแน่นอนแต่ทุกร้านต้องแยกประเด็นเรื่องของแวตให้ออกนะถ้าคุณถึง 1.8 ล้านต่อปีเมื่อไหร่ยังไงคุณก็ต้องแวตสวัสดีพี่คิงครับสวัสดีครับผมยังไงก็ต้องแวตนะครับต้องตาท้องหายยังไงมันชื่อต้องตาอ๋อต้องตาครับสวัสดีครับผมอ่านมันเป็นภาษาอังกฤษนะผมก็อ่านตามนั้นนะครับอ๋อคุณต้องตาฮะสวัสดีครับขอบคุณที่ทักทายนะครับขอบคุณครับกด follow กดฝากกดแชร์ไลฟ์ให้ด้วยนะครับจะได้มีสเตฟานหัวเราะจะได้มีสมาชิกเข้ามาเยอะๆแล้วก็อีกเรื่องนึงครับทุกท่านครับเรื่องของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค1สทนชเนี่ยเขามีข้อมูลออกมาร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องของสารสนเทศทรัพยากรน้ำเนี่ยครับแจ้งเตือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือครับระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่4ตั้งแต่เมื่อวานนี้ตกหนักจริงคุณฟังเสียงเข้ามาในไมค์แล้วชัดเจนมากนะมันระหว่างการจัดรายการพอดีแล้วก็น่าจะเป็นวันนี้กับพรุ่งนี้ด้วยนะครับอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษก็ที่อมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะครับวันที่5เดี๋ยวขอคุยย้อนไปคุยเรื่องนี้นิดนึงนะคุณฟังเรื่องอากาศนิดนึงคือฝนตกหนักมากที่เสียงมากวันที่5คือวันนี้เนี่ยนะครับก็คือแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองอำเภอศพเมยปังมะผ้าอำเภอปายจังหวัดตากแม่ระมาดท่าสองยางพบพระอุ้มผางเชียงใหม่ลำปางน่านเชียงรายกำแพงเพชรพิษณุโลกนะครับเสียงฝนตกหนักพรุ่งนี้วันที่6เชียงใหม่ลำปางเชียงรายแม่ฮ่องสอนกำแพงเพชรตากพิษณุโลกพิจิตรนะครับเขาว่ามันมาบางทีมันไม่ตกในเมืองมันเป็นเพราะว่าในเมืองความชื้นมันน้อยไปตกบนดอยบุฟังตกตรงที่มีต้นไม้และทีนี้มันก็ลงมาเป็นลักษณะน้ำป่าน้ำเป็นน้ำโอนตินนะครับลงมาทีก็คือไม่ทันเก็บของไม่ทันขนของไม่ทันเพราะนั้น อย่าประมาทนะคุณฟังที่อยู่ในโซนที่มีความเสี่ยงท่านรู้อยู่แล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นอย่าว่าแต่เชียงใหม่เลยจังหวัดอื่นที่ท่านอยู่ท่านก็จะรู้อยู่แล้ว

ชาเย็นบัจจัยโอวัลตินครับก็สีใกล้เคียงกันนะครับโอเคนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของอากาศเนาะคุณฟังครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังเป็นดราม่าอยู่นะครับถกเถียงกันในเรื่องที่ว่าลูกเอาเลขประจำตัวพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีเนี่ยนะอาจจะถูกตัดสิทธิ์นะครับไอ้ก็ยังมีเรื่องอีกเรื่องนึงที่มีความหวังขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็คือเรื่องของเบี้ยคนพิการอันนี้รองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะครับคุณยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ก็บอกว่าที่ประชุมกพช.มีมติเห็นชอบนะฮะเพิ่มเบี้ยคนพิการจากเดิมได้อยู่แล้วเดือนละ800บาทเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 บาทแล้วก็เขาจะมีการของบอีก141ล้านบาทไปจัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการและก็เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบปลายเดือนนี้นะปลายเดือนมิถุนายนนี้นะครับช้าสุดก็ไม่เกินต้นเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็ยังมีการเรื่องของการขยายวงเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพคนพิการโดยใช้เงินกองทุนแล้วก็ขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นข่าวไว้ว่าน่าจะปรับขึ้นให้เขานะครับแล้วก็มีการเรื่องถึงสภาพแวดล้อมของผู้อยู่อาศัยที่เป็นคนพิการนะครับรับรองว่าให้มีผู้ช่วยคนพิการสามารถเป็นเครือญาติได้ถ้าต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจะได้รับค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงเฉลี่ยวันละ6ชั่วโมงไม่เกิน30วันก็ประมาณเดือนละ 10,800 บาทก็เพิ่มต้องเพิ่มให้เขานะครับคนที่ดูแลคนพิการส่วนการจ้างงานคนพิการของภาครัฐจะเอาเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบนะครับเรื่องของวัยรุ่นซื้อก่อนผ่อนเดือนนี้ผมคุยไปแล้วนะวันก่อนแล้วนะครับไทยช่วยไทยพลัสตอนนี้ก็เริ่มใช้จ่ายกันแบบสะพัดแล้วนะครับร้านค้าในอย่างในสื่อของเชียงใหม่ในเชียงใหม่นิวส์ก็เขาก็ขึ้นโพสต์เลยนะเขาบอกว่าไอ้ร้านบุฟเฟ่หมูกระทะในเชียงใหม่ร้านไหนเขาร่วมไทยช่วยไทยพลัสมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยโอ้โหมาเกือบ200ล้านนะครับก็ตื่นเต้นกันก็ดีนะสนุกดีน่ารักดีนะครับก็ดีครับคือร้านค้าเนี่ยคุณฟังเขาไม่ได้เสียอะไรเลยนะเขาเคยได้เงินเท่าไหร่เขาก็ได้เท่านั้นสมมุติบุฟเฟ่หัวละ200บาทไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาเขาก็ไม่ได้โดนลดโดนหักค่าคอมหรือค่าอะไรไปนะเหมือนแพลตฟอร์มซื้อของออนไลน์ทั่วไปนะเขาก็ได้200เหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่ามันมีการช่วยจ่าย100ร้านค้าได้เงิน200เท่าเดิมแต่มันจะกลายเป็นเงินผม60เอ้ย40บาทถ้าต่อ100นะครับก็คือ80บาทถ้า200อีก120บาทเป็นเงินของคุณอนุทินไม่ใช่ของลุงทินขออภัยเงินของรัฐโครงการของรัฐก็มาช่วยผมจ่ายร้านค้าได้เท่าเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีแรงจูงใจที่ให้คนออกไปจับจ่ายมันมีแรงจูงใจที่คนออกไปซื้อออกไปหาออกไปทำให้เงินมันสะพัดทำให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากร้านค้าได้มีการจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็แน่นอนมีผลแน่ๆสำหรับร้านที่รับโครงการนี้ลูกค้ายอดขายจะต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะมันมีแรงจูงใจนะครับผมเชื่อว่าที่อื่นจังหวัดอื่นก็คงจะประมาณนี้แหละนะครับโครงการที่ดีก็ต้องคุยสนับสนุนนะโครงการที่ไม่ดีก็ต้องช่วยกันติดตามก็ช่วยกันเบรกนะครับคุณน้ำฝนขับรถตู้ทึบอย่าขับเร็วนะฮะช่วงนี้ฝนตกสวัสดีครับคุณยายคุซ่าครับสวัสดีครับคุณอัศวิน A1 สวัสดีครับคุณต้องตาบอกน้ำเป็นสีชาเย็นไม่ใช่โอนตินเอาพี่ว่าเนี่ยคุณปุยฝ้ายสวัสดีนะครับมีใครอีกท้องตาเป็นชื่อต้องตาเออนะก็แซวกันไปสนุกดีนะครับเนี่ยอยากให้เป็นบรรยากาศอย่างเงี้ยคุยฝ่ายเดียวมันเหงาครับโอเคคุยกันต่อครับคุณฟังช่วงเชียงใหม่ท้อวันนี้มีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนะแต่เรื่องคุณชัดชาติผมไม่คุยแล้วเพราะว่าถือว่าไกลๆไปนิดนึงเป็นเรื่องเลือกตั้งผู้ว่านะเดี๋ยวก็ว่ากันกลับไปตามคะแนนเสียงกันนะครับตามคะแนนเสียง

อันนี้ผมพูดเรื่องของคุณพนัทไทยล้วนที่เป็นบอร์ดประกันสังคมมานานแล้วก็เขาเรียกว่าทำอะไรนะทำปฏิทินทำปฏิทินแจกผู้ประกันตนที่อยู่ในมาตรา33ที่เน้นคนที่อยู่ในโรงงานเพราะว่าเขาใกล้ชิดกว่าอยู่ใกล้กว่านะครับอยู่ใกล้ชิดกว่าคือพอเรื่องนี้ออกมาก็กลายเป็นกระแสที่ทำให้คนนั้นอยากที่ทำให้ผู้ประกันตนอยากออกไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็แน่นอนนะก็ยังต้องมีฝั่งคนที่เชียร์คุณพนัทอีกฝั่งนึงก็เชียร์ให้ปฏิรูปเพราะว่ามีความรู้สึกว่าการใช้จ่ายเงินอะไรต่างๆที่ถูกแฉออกมาเมื่อสมัยที่แล้วเนี่ยคือมันรับไม่ได้หลายเรื่องมันรับไม่ได้จริงๆนะครับหลายเรื่องรับไม่ได้จริงๆก็ว่ากันไปนะครับคุณผู้ฟังเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปตอนแต่เราต้องไปลงทะเบียนก่อนนะต้องไปลงทะเบียนมีลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ประกันตัวที่ต้องการจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่27กันยานะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับคุณถนอมเกตเอมเป็นอดีตนักตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรแล้วก็เป็นปัจจุบันนี้ท่านเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่ใช้ชื่อว่า Tax Bucknum นี่เขามาโพสต์ไว้ครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่พ่อแม่ที่ลูกเอาเลขบัตรประชาชนไปลดหย่อนภาษีตามนโยบายรัฐบาลมีสิทธิ์จะถูกตัดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคุณถนอมบอกว่าไม่ควรเถียงกันนะว่าสิทธิ์ลดหย่อนภาษีสิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิ์ไหนสำคัญกว่าหรือว่าให้ประชาชนเลือกว่าคุณจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเลือกมาเลยจะให้รัฐดูแลหรือว่าจะให้ลูกดูแลนี่ประมาณนี้คือ2 อย่างนี้คุณหนอมบอกว่ามันไม่ควรถูกออกแบบให้ประชาชนต้องเลือกตั้งแต่แรกนะครับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเนี่ยคือการที่รัฐเปิดให้ลูกที่มีภาระดูแลพ่อแม่ตามเงื่อนไขสามารถใช้สิทธิ์ทางภาษีในรูปแบบของการลดหย่อนได้ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการที่รัฐรับรู้ว่ายังมีประชาชนบางกลุ่มที่ลำบากและต้องการความช่วยเหลือพื้นฐานคุณถนอมบอกว่ามีความเห็นว่า2นี้นะมันไม่ควรขัดกันเองโดยเฉพาะในครอบครัวที่กำลังพยายามประคองชีวิตอยู่แล้วอย่างทุกวันนี้คุณถนอมบอกว่าเขาเข้าใจดีนะครับว่ารัฐจำเป็นต้องคัดกรองสวัสดิการเพราะว่างบประมาณนั้นมีจำกัดแต่รัฐควรจะป้องกันไม่ให้คนที่ไม่ได้ลำบากจริงเข้ามาใช้สิทธิ์แทนคนที่ลำบากกว่าต่างหากคนตรงนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แล้วก็เป็นสิ่งที่รัฐควรทำแต่คำถามคือเกณฑ์ที่ใช้คัดกรองนั้นสมเหตุสมผลหรือเปล่าโดยเฉพาะข้อนี้ฮะข้อที่บอกว่าพ่อแม่ถูกลูกเอาชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีไม่ควรถูกตีความอัตโนมัติว่าพ่อแม่ไม่ลำบากแล้วหรือครอบครัวนั้นมีคนดูแลเพียงพอแล้วเพราะว่าลูกที่ดูแลพ่อแม่ไม่ได้แปลว่าพ่อแม่ไม่ลำบากนะครับแล้วก็ลูกที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีก็ไม่ได้แปลว่าลูกมีฐานะดีพอจะแบกรับทุกอย่างได้ในทางกลับกันไอ้การที่ลูกเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนได้มีเงื่อนไขสำคัญอยู่แล้วว่าพ่อแม่ต้องมีเงินได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีตัวเลขนี้สะท้อนความเปราะบางไม่ใช่ถูกใช้เป็นเหตุผลว่าคนคนนั้นไม่ควรได้รับความช่วยเหลือหรือมองว่าได้รับการดูแลเพียงพอแล้วแล้วก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าสิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่ 30,000 บาทต่อคนต่อปีนั้นไม่ได้แปลว่ารัฐให้เงินช่วยเหลือครอบครัวนั้น 30,000 บาทจริงๆนะครับเพราะว่าตัวเลขนี้เป็นเพียงฐานในการลดหย่อนภาษีนี่มูลค่าจริงที่ลูกได้รับขึ้นอยู่กับฐานภาษีของแต่ละคนแต่ภาระจริงในการดูแลพ่อแม่อาจจะสูงกว่านั้นมากครับค่าอาหารค่ายาเดินทางไปโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายประจำวันค่าใช้จ่ายฉุกเฉินรวมถึงภาระทางใจของคนที่ต้องประคองทั้งบ้านไว้พร้อมกันหมดอันนี้คือมันไม่ได้ถูกสะท้อนครบในตัวเลขขอเลื่อนหย่อน 30,000 ถึงมันไม่พออยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นการอุทธรณ์เพื่อใช้สิทธิ์คืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนแต่ไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่จริงๆพ่อแม่สามารถยื่นอุทธรณ์ขอคืนสิทธิ์ได้ตามที่รัฐได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับจุดนี้นะครับอย่างน้อยมันก็สะท้อนให้เห็นว่ารัฐเองก็มองเห็นในประเด็นการถูกนำชื่อไปลดหย่อน
ม่ใช่หลักฐานสมบูรณ์ว่าได้รับการดูแลจริงคำถามกลับที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับก็คือว่าทำไมภาระในการพิสูจน์ความจริงต้องถูกผลักไปอยู่ที่พ่อแม่ที่ลำบากอยู่แล้วคือการที่กำหนดช่องของการอุทธรณ์สิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าการอุทธรณ์นั้นมันไม่ได้ง่ายสำหรับทุกคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนที่เข้าไม่ถึงระบบดิจิตอลคนที่ไม่รู้ขั้นตอนคนที่ไม่มีเอกสารพร้อมคนที่ไม่กล้าพูดว่าลูกไม่ได้ดูแลฉันจริงหรอกเอาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีไปลดหย่อนภาษีให้ตัวเองแต่ไม่เคยมาดูแลฉันจริงเลยในบริบทของสังคมไทยครับคุณผู้ฟังครับการให้พ่อแม่ไปอุทธรณ์ว่าลูกไม่ได้เลี้ยงดูฉันจริงมันไม่ใช่แค่เรื่องเอกสารมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในบ้านมันกระทบความสัมพันธ์ในบ้านกระทบความรู้สึกแล้วก็กระทบในเรื่องของหน้าตาของครอบครัวมันไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอกครับที่อยากจะไปบอกว่าลูกของฉันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้ดูแลฉันอย่างนั้นอย่างนี้ต่อให้เป็นความจริงผมว่ามีพ่อแม่ไม่กี่คนที่กล้าพูดนะแล้วผมก็คาดการไว้เลยครับคุณฟังนี่เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เยอะมากคือลูกที่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่จริงๆแต่เอาเลขประจำตัวของแม่ไปลดหย่อนภาษีให้กับตัวเองและพ่อแม่ก็จะไม่กล้าอุทธรณ์เรื่องนี้คุณผู้ฟังคิดว่าจะมีจริงไหมเรื่องนี้ผมเชื่อว่ามีและมันจะกลายเป็นหนังชีวิตก็คือว่าวันนี้ปลัดกระทรวงการคลังก็พูดถึงเรื่องที่กรณีฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่บอกว่าเรื่องนี้ที่ลูกเอาเลขประจำตัวแบบประชาชนพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีเนี่ยนะครับถ้าลูกเอาสิทธิ์พ่อแม่ไปหักลดหย่อนภาษีแล้วไม่ดูแลจนทำให้ถูกตัดสิทธิ์จากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับพ่อแม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยืนยันว่ากระทรวงการคลังมีระบบข้อมูลที่สามารถเช็คได้ทั้งหมดนะครับว่าลูกมีการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแล้วได้มีการดูแลพ่อแม่จริงๆหรือไม่ตรงนี้คือตรงไปตรงมาที่สุดนะครับขณะเดียวกันเขาก็ออกมาเตือนครับคุณฟังบอกว่ากรณีที่มีการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูบุพการีจริงตรงนี้ลูกก็เข้าข่ายการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อประโยชน์ทางภาษีนะครับเขาก็สามารถที่จะเรียกคืนภาษีในส่วนที่ได้ลดหย่อนนั้นกลับคืนมาและนี่อาจถูกกรมสรรพากรตรวจสอบภาษีย้อนหลังได้และต่อจากวันนี้เป็นต้นไปจะไม่สามารถนำเอาเลขบัตรประชาชนของพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีได้อีกแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องยาวอย่างที่ผมบอกนะครับบัตรสวัสดิการลูกใช้ชื่อเรื่องภาษียื่นอุทธรณ์ได้ถ้าลูกไม่เลี้ยงดูถ้าผลการอุทธรณ์ลูกไม่ได้ดูแลจริงพ่อแม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการคืนแต่ลูกจะสูญเสียสิทธิ์หักลดหย่อนภาษีและก็อาจจะถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามกันครับลูกจะต่อสู้ว่าผมดูแลนะผมไม่ใช่ไม่ดูแลนี่สลิปผมโอนให้พ่อแม่ทุกเดือนประมาณนี้สมมุตินะครับถ้าลูกจะต่อสู้ก็อาจจะหาหลักฐานการโอนเงินให้พ่อแม่มาแสดงได้ไอ้แบบนี้รถทัวร์จะเลี้ยวกลับทันทีพ่อแม่ก็จะตกเป็นฝ่ายต้องหาข้อความอันเป็นเท็จให้กับเจ้าหน้าที่รัฐมันไปโน่นเลยนะไปใหญ่เลยนะครับไปใหญ่เพราะฉะนั้นผมถึงบอกเลยว่าต่อให้มีจริงผมก็เชื่อว่ามีพ่อแม่ไม่กี่คนหรอกครับที่จะกล้าไปอุทธรณ์เพราะมันกระทบทั้งบททั้งสองฝ่ายทั้งสถานะครอบครัวทั้งความสัมพันธ์ทั้งหน้าตาด้วยนะครับคนไทยหน้าบางประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ว่ากันเขาว่ามันเป็นดาบสองคมนะเรื่องกฎเกณฑ์ตัวนี้แล้วก็มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ทั้งผู้สื่อข่าวอาวุโสที่ผมติดตามรายการท่านทุกวันทุกเย็นนะทุกเช้านะครับก็บอกว่าจริงๆข้อนี้มันไม่ควรมีข้ออื่นนะสแกนได้เลยนะครับข้ออื่นนะสแกนได้เลยบางคนบอกเมื่อวานเป็นลูกคนโปรดอยู่ดีๆวันนี้กลายเป็นลูกทรพีซะงั้น
พ่อแม่จะถูกตัดสิทธิ์ผ่านสมการ

0: แล้วลูกรู้สึกผิดไปเลยอ่ะตอนเนี้ยรู้สึกผิดโดยไม่รู้ตัวว่ากฎเกณฑ์นี้มันออกมาแล้วภาษีก็ยื่นไปแล้วตั้งแต่มีนานี่นะครับมาถึงยุคที่ครอบครัวเราฉันนี่คุณคิตตี้28สวัสดีนะครับคุณคิตตี้28คุณค่ายโคน้องดิวท่าศาลาครับสวัสดีนะครับคุณพ่อน้องคูเปอร์สวัสดีนะครับคุณยอย4546สวัสดีครับคุณเจ็บแล้วจำสวัสดีนะครับคุณ NGM สวัสดีครับคุณโกโจซาตูลุสวัสดีครับคุณยากุซ่าครับสวัสดีนะครับคุณน้ำฝนขับรถตู้ทึบทักไปแล้วนะครับเดี๋ยวหาคุณจูบอกเป็นหลักเกณฑ์ข้อที่หาข้อสรุปได้ยากใช่เดี๋ยวรอดูครับว่าทางคลังจะถอยหรือเปล่าแต่ล่าสุดคุณลวรนแสงสนิทปลัดคลังก็บอกเขาไม่ถอยนะบอกเรื่องนี้เขาไม่ถอยเขาถือว่าเป็นเรื่องที่เขาได้กลองมาแล้วคงจะประมาณนั้นน่ะประมาณนั้นน่ะเขาคงพูดประมาณนั้นนะครับยังไงก็ไม่ถอยนะคุณผู้ฟัง 2:47 น.เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าไปติดตามดูในเรื่องของการตั้งนักวิชาการเข้ามาเป็นคณะกับอนุกรรมการร่วมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเรื่องของการถกการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันแล้วก็โครงสร้างพลังงานนะครับเราหวังว่าจะไม่ใช่มวยล้มต้มคนดูรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงของวาไรตี้ทอล์กพักสักครู่เดียวครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอนถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
5: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาเซลล์ด้วยแผงโซลามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
5: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
5: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
5: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
5: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.comโรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
5: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
3: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
5: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับ ได้สูงสุด200คันตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
3: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
5: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
6: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
1: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
6: ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talks
0: สองทุ่ม52นาทีต้อนรับคุณฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กในช่วงที่2ช่วงชื่อเดียวกับรายการวาไรตี้ทอล์กนะครับขอบคุณอยู่ไหนล่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ Green Power Solar Energy ขอบคุณสวยมนัสนะครับขอบคุณ SD Car Center ทั้งสำนักงานใหญ่ที่แยกหนองจอมแล้วก็ที่สาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญาเชียงใหม่นะครับขอบคุณฟูรามาเชียงใหม่ย่านนิมมานนะครับโรงแรมที่มีอัตลักษณ์ล้านนานะครับร่วมสมัยอยู่ในย่านท่องเที่ยวสำคัญแล้วก็ขอบคุณโรงแรมฟูรามานะครับรีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันนะครับโรงแรมที่5ดาวที่อยู่ในบรรยากาศของป่ากลางเมืองสวยมากขอบคุณสักที่สนับสนุนรายการนะครับแล้วก็ที่ฟูรามากับคุมยานะครับคุณฟังที่ไปรับประทานอาหารที่ห้องอาหารของเขาไม่ว่าจะเป็นห้องไหนก็ตามนะครับแจ้งเรื่องของรับโปรโมชั่นค่าอาหารและเครื่องดื่มส่วนลด 15% ทันทีเพียงนั้นบอกว่าท่านรับทราบข้อมูลที่มาจากรายการเชียงใหม่ Variety Talk นะครับก็จะได้รับส่วนลดไปเลยนะครับไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะก็เป็นโปรโมชั่นทั่วไปที่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วสำหรับโรงแรมนะครับขอบคุณนะครับทักทายอีกครั้งหนึ่งสำหรับคุณผู้ฟังที่เข้ามาอยู่ในห้องไลฟ์เพิ่มเติมนะครับคุณมาร์ฟเอ็กซ์ยูสผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะให้ปึ้งครับพี่ปึ้งเอกภูมิสร้อยอินทรากูลพี่ปึ้งเพื่อนรักขอบคุณมากส่งทั้งดอกไม้ทั้งยกนิ้วมาให้เลยขอบคุณมากครับพี่ปึ้งครับขอบคุณมากครับขอบคุณส่งหัวใจนะขอบคุณส่งหัวใจสวัสดีครับคุณโอแคมโพนะครับสวัสดีครับนะฮะคุณคิตตี้28สวัสดีนะครับจ้ะพี่ปึ้งน่ารักเสมอนะครับน่ารักเสมอโอเคครับคุยกันต่อฮะคุณฟังครับเมื่อกี้ผมพูดค้างไว้เรื่องใกล้ตัวของเราที่สุดก็คือเรื่องของราคาพลังงานเขาเขียงกันมานานมากแล้วก็ท่าทางขึงขังปึ้งปั้งมาตั้งแต่แรกก็คือจนผมมีความรู้สึกว่าชีวิตประชาชนคนไทยอย่างน้อยเราก็ยังมีความหวังกับรัฐมนตรีพลังงานคนนี้หรอวะนะครับเพราะว่าก็น่าจะหาทางในเรื่องของการจัดการเรื่องของไอ้โมงกักตุนน้ำมันเรื่องของการแก้ไขโครงสร้างราคาพลังงานเรื่องของภาษีลาภลอยที่จะตัดมาชดเชยค่าน้ำมันหน้าปั๊มให้กับประชาชนนะครับแล้วก็เงียบไปนิ่งไปรอบนี้เอาจริงอีกละเอาจริงแล้วครับตอนนี้เราจริงแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับมีการสั่งการให้คุณทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นตัวแทนรับหนังสือข้อเสนอจากเครือข่ายภาคประชาชนโดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าหลังจากที่มีการตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อพิจารณาข้อเสนอการปรับโครงสร้างราคาพลังงานกับเครือข่ายภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทบทวนสูตรการคำนวณราคาน้ำมันเชื้อเพลิงค่าการกลั่นค่าการตลาดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ก็มีการประชุมเป็นไปแล้ว2ครั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ความคิดเห็นระหว่างกันด้วยนะครับซึ่งหลังจากได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วเนี่ยเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพและก็เห็นผลอย่างรวดเร็วมีการสั่งให้ตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากมง.ให้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้เรื่องข้อเรียกร้องต่างๆอย่างละเอียดก่อนที่จะดำเนินการปรับแก้โครงสร้างจริงโดยมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานและก็มีการเชิญนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ3ท่านก็ถือว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถด้านพลังงานและก็มีความเป็นกลางเข้ามาร่วมเป็นคณะอนุกรรมการชุดนี้ด้วยนะครับท่านแรกก็คือรองศาสตราจารย์เจตโทนวนิกมีคุณพานุรัตน์ดำรงไทยมีคุณอารีพรอัศวินพงพันธ์นะครับตอนนี้ผลการดำเนินงานตั้งแต่เกิดสงครามสหรัฐอิสราเอลอิหร่านได้มีการสั่งการให้ลดราคาหน้าโรงกลั่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนคิดเป็นเงินเกือบ10,000 ล้านบาทไปแล้วนะครับอันนี้ก็บอกว่าสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลด้านพลังงานอย่างจริงจังคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดคือตอนนี้กระทรวงพลังงานเขาบอกว่ายังเดินหน้าประสานงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับเร่งดำเนินคดีตามกฎหมายกับกลุ่มผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมกักตุนสินค้าแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกักตุนน้ำมันกักตุนพลังงานมีการจะมีการดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะครับป้องกันไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมิชอบก็เห็นล่าสุดก็บอกว่าจะจัดการหลังลังงานก็กลายเป็นมวยล้มก็คือบอกว่าเขาไม่ได้กักตุนจริงหรอกแค่กรอกเอกสารผิดเนี่ยแล้วมันก็เลยทำให้เกิดความคลางแคลงใจอะเนาะว่าเฮ้ยคุณทำจริงหรือเปล่าวะหรือคุณมาเล่นลิเกประชาชนดูนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าหลังจากตั้งคณะอนุแล้วก็มีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ3ท่านนี้เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงต่อคุณฟังครับแจ้งนิดนึงเดี๋ยวตอนนี้ 20:58 เดี๋ยว 3:00 ตรงในส่วนของสัญญาณที่ลิงก์ไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอเนี่ยนะครับก็จะตัดนะฮะตัดตรงเวลาเป๊ะเลยนะครับเพื่อปรับเข้าสู่โหมดของรายการทางสถานีนะครับปกติไปของผมนี่คือไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้นั่งอยู่ที่สถานีนะเช่นคนผมนั่งทำจัดรายการที่ห้องส่งส่วนตัวอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ลิงก์สัญญาณอินเทอร์เน็ตไปเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีช่วยเราได้เยอะนะครับช่วยเราได้เยอะในส่วนของการทำงานค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับเพราะว่าถ้าผมไปนั่งที่สถานีตอนนี้เนี่ยผมก็คงต้องอยู่คนเดียวเพราะว่าช่างเทคนิคนี่เขาจะอยู่ถึงแค่6 โมงนะครับผมก็คงเสียวสันหลังว่าบ้าเหมือนกันนะครับก็เลยแจ้งนิดนึงว่าเดี๋ยว 3:00 นี่เขาตัดนะครับแต่คุณฟังที่ตามทางFacebook ทาง TikTok Live เนี่ยก็คุยกันต่อนะเนื้อหาที่น่าสนใจผมก็จะคุยกันต่อนะจนจบเนื้อหาที่เตรียมมานะครับเดี๋ยวดูนิดนึงเมื่อกี
7: ้ Refresh Refill the musicChiang Mai Radio, freshen up.
8: This time is 9 o'clock at night. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ส่งมอบยารักษามะเร็งอิมครานิบ100ล็อตแรกให้สปสช.กระจายสู่ผู้ป่วยทั่วประเทศศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้พระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุ้งเป้าชนิดเม็ดอิมครานิบ100จำนวน 690,000 เม็ดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการผลิตและส่งมอบยารุ่นแรกของสปสช.เข้าสู่ศูนย์กระจายยาขององค์การเภสัชกรรมอภ.ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายยาหลักของสปสช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้กระบวนการคลังสินค้าและการจัดส่งทั้งหมดดำเนินภายใต้มาตรฐาน GDP หรือหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยาอย่างเคร่งครัดเพื่อคงคุณภาพและความปลอดภัยของตัวยาไว้สูงสุดจนถึงมือผู้ป่วยในขั้นตอนต่อไปองค์การเภสัชกรรมจะรับหน้าที่กระจายยาอิมครานิบ100ไปยังหน่วยบริการสุขภาพและโรงพยาบาลทั่วประเทศตามแผนการกระจายยาของสปสช.เพื่อให้ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสำหรับอิมครานิบ100ถือเป็นยารักษามะเร็งมุ้งเป้าตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยโดยโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตยาและการกระจายยาตามมาตรฐานสากลยาดังกล่าวได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย.เมื่อวันที่20พฤษภาคม2568และได้รับการบรรจุในบัญชีนวัตกรรมไทยเมื่อวันที่30มีนาคม2569ทำให้ประเทศไทยสามารถผลิตยารักษาโรคมะเร็งได้เพียงพอต่อความต้องการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศและสร้างความมั่นคงทางยาให้ประเทศในระยะยาวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
7: ์คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะดร.เสรีเตือนอย่าชะล่าใจเอลนีโญมาแต่ไทยยังเสี่ยงทั้งแล้งและน้ำท่วมหนักรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวเกี่ยวกับการเตือนคนไทยให้เตรียมรับมือทั้งแล้งและท่วมแม้ไทยกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะเอลนีโญโดยผลการติดตามวิเคราะห์และประเมินสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อแจ้งเตือนความเสี่ยงจากสภาพอากาศสุดขั้วที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพบว่าแม้ว่าประเทศไทยกำลังมีแนวโน้มเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญตั้งแต่ช่วงกลางปี2569เป็นต้นไปโดยหลายหน่วยงานคาดการณ์ว่าปริมาณฝนรวมตลอดปีอาจต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 10-20% แต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศจะปลอดภัยจากปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากยังมีปัจจัยสำคัญอื่นที่ส่งผลต่อการเกิดฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็นร่องมรสุมพายุหมุนเขตร้อนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งสามารถก่อให้เกิดฝนตกหนักเฉพาะพื้นที่ในระยะเวลาสั้นจนนำไปสู่น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองที่มีข้อจำกัดด้านการระบายน้ำพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งมีการสะสมความร้อนสูงและความเสี่ยงต่อการเกิดฝนตกหนักในระยะเวลาสั้นโดยแบบจำลองสภาพภูมิอากาศในกลุ่มIPCC บางชุดประเมินว่าปริมาณฝนอาจสูงถึง250มิลลิเมตรต่อวันซึ่งหากเกิดขึ้นจริงอาจส่งผลให้หลายพื้นที่เผชิญภาวะน้ำท่วมรุนแรงสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศในระยะใกล้คาดว่าอากาศร้อนจะยังคงปกคลุมต่อเนื่องตลอดเดือนมิถุนายนไปจนถึงช่วงกลางเดือนกรกฎาคมโดยอุณหภูมิจะยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติขณะเดียวกันในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันภาคตะวันตกภาคตะวันออกและบางส่วนของภาคกลางก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มลดลงและเข้าสู่ช่วงฝนทิ้งช่วงในระยะต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วท ที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

Chiang Mai Radio, freshen up.

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Refresh Refill the music

เองได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

0: งฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh, refill the music.

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่

0: ฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719
2: Chiang Mai Radio Fashion Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill The Music

ำความสุขความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงบังเกิดแก่ญาติแก่โยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้รายการปกิณกะแห่งธรรมะสเปเหระธรรมะแก่งแคแก่งโอมาพบปะกันอีกสมัยก่อนก็เอาเสียงไก่สมัยนี้เอานาฬิกาปุ๊บตมาภาพตุเจ้าวัดหนองตองห่างดงจังหวัดเชียงใหม่นำรายการปกิณกะพบปะญาติโยมเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ต่างสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกครั้งปะกันจะต้องมีการกล่าวกัมพูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตต่อไปตั้งใจเน้อตั้งใจอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิ

สังฆังสารานังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังคัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสารานังคัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสารานังคัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสารานังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทโธอนุตตรโปริสัทธัมมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติยันตุนิมิตังอะปะมังคะลัญจาโยจะมะนะโปสะคุณัสสะสัทโธปะปะคะโหตโสปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินัสเมนตุสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอเอปัสสิโกโอปะนายโกปัจจัตตังเวติตัพโพวิญญูอิติยันตุนิมิตังอะวะมังคะลัญจาโยจะมะนะโปสะคุณัสสะสัทโธปะปะคะโหตโสปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินัสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปุจจปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตังยัตตาริปุริสายุคะเนอัตถะปุริสะปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตักเหนายโยอัญชลิกะระนิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสติยันตุนิมิตังอะวะมังคะลัญจาโยจะมะนะโพสะคุณัสสะสัทโธปะปะกะโหตโสปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินัสเมนตุบทต่อไปนี้ขอตั้งจิตอธิษฐานถอนโลกาเปียทิโลกไปก็เจ็บสิ่งทั้งหลายที่เกิดในร่างกายให้หายไปถอนออกไปยะโตหังภะคะนิอะลิยะยะจะติยะจะโตนาปิชานามิสันจิจะปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะสุติเตโอตุสุติขปัสสะบทนี้ต่อไปขอถอดถอนยังโลกาเปียทิที่เกิดกับตนข้าพเจ้าญาติโยม
佛将菩萨地藏卡多达玛南比亚尤达他比利扬比地巴萨地佛将卡加达他巴雷萨玛多比卡佛将卡萨地地萨巴达西那摩尼那萨玛达卡达巴维达巴乌里卡达僧伐丹帝阿宾亚亚尼巴那亚亚菩提亚耶帝那萨迦伐帝那苏帝帝乌都萨伐他耶迦萨明萨玛耶那陀摩堪拉那迦迦萨邦希拉涅都基帝帝娑婆波张揭塔萨帝三耶帝迦当阿毗难帝娑婆罗伽穆金苏当迦涅耶帝那萨迦瓦揭那苏帝帝乌都萨婆他耶迦塔达玛拉迦毗揭拦耶那毗毗哩哆尊达帝勒那旦耶那帕那毗哆哇那萨他朗萨摩迪哆哇迦阿帕塔达玛布达悉达那娑耶帝那萨迦瓦揭那苏帝帝乌都萨婆他巴耶那帝迦阿帕他帝南南毗玛耶悉南玛伽阿他揭勒萨婆巴他努巴帝达玛当耶帝那萨迦瓦揭那苏帝帝乌都萨婆他บทตอนนี้ไปพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพยังมาถอดถอนยังความทุกข์ยังภัยยะกังวลยังโลกาเปียติต่างๆภัยทั้งหลายอย่าได้มากรรมมากายแต่ข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟังสักกัตตุปุตตะระตังโอสัตตังอุตตมังวะลังอิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตตะวะสัพเพทุกขะอุปสัมเมนตุเตสักกัตโตธัมมะรัตตานังโอสัตตังอุตตมังวะรังปะลิลาอุปสัมปันนังธัมมะเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตถวะสัพเพปญาวุปัสสะเมนตุเตสักกัตตัวสังฆารตานังโอสัตถังอุตตมังวะรังอาหุนายังปะหุนายังสังฆเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตถวะสัพเพโรกาวุปัสสะเมนตุเตนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคะลังนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคะลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคะลังตอนนี้ไปเป็นบทสวดที่เสริมอายุเนออัตถิอุณัสสะวิจัยโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพสัตตาอิตัตตายะตังตวงคันอายิเตวะเตปลิวัจเจลัจจตันเตอมนุสสิยิปวะเก
Payake na kebi se pute akalana akalamalane na va Sapasama marana muto tapeto akalamaritang Tatseva anupavena otute vozuki satha Sutta silang samadaya tambang sucaritang jale Tat seva anupavena otu devo suki satha Likitang jintitang pujang taranang vajanang karung Bale sang desa nang sutwa tatsa ayupavatatiti Pawatu sapa mangkalang rakantu sapa tevata Sapa putranu pavena satha sodhi pavantu te Pawatu sapa mangkalang rakantu sapa tevata Sapa tamanu pavena satha sodhi pavantu te Pavato sapa mangkalang rakanto sapa devata Sapa sangkanu pavena satha sodhi pavantu te Doi bot putranu pav, tamanu pav, sangkanu pav สาธยายมนต์มดพดชังคะปริตยันตุนิมิตังสกัดตัวยะโตหังอธิอุณสวิจัยโยขอมนต์คาถาเหล่านี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงมาอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาแม่นตนข้าพระเจ้าญาติโยมหญิงชายทั้งหลายทุกผู้ทุกคนได้ตะลงโลกาเปียทิโลกร้ายเป็นนักเป็นหนากินยาบ่หายหมอรักษาก็บ่หายขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้คุณแห่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์จงมากำจัดอย่างโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาอันตรธานสวงหายจะเกิดมีมาจะได้มาก้ำมากายอยู่สุขกายสบายใจเดินทางบนเหนือใต้ตกออกไกลๆทุกสลอกทุกกองไปก็มีใจกลับมามีโชคมีใจปราศจากอุทกภัยอคีภัยวาตภัยโลกาภัยอุปติภัยภัยอันตรายต่างๆอย่าได้มากรรมมากายสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาประตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทญาติโยมประกอบกิจการใดก็ตามขอจงประสบผลสำเร็จในกิจการหน้าที่เหล่านั้นอายุวันโนสุขังพระหลังกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนว่าระยะนี้ฟ้าฝนนั้นยังมีอยู่ทุกภาคในประเทศไทยในจังหวัดเชียงใหม่เฮาซาว4ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ก็มีฝนตกหนักเป็นบางที่บางอำเภอบางบ้านสำหรับหนองตอง24ชั่วโมงน้ำตั้งแต่ตะวาจนถึงปัจจุบันมีฝนตกเล็กน้อยญาติโยมชีวิตเอาผ่านมาอีก1วัน24ชั่วโมงนับว่าโยมก็มีดีตะมาก็มีดีและต้องสร้างดีต่อไปเพื่อชีวิตของเราจะได้ผ่านไปจนถึง120ปีสาธุชนญาติโยมตะวากินข้าวไงแล้วก็ขึ้นไปในเมืองเชียงใหม่เอาเทปการบันทึกธรรมะไปฝากไว้ที่สถานีรอดอหนองฮอแล้วก็อีกชุดหนึ่งเอามาไว้ที่สถานีวิทยุ
ศูนย์การเผยแผ่ธรรม96ของวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพที่วัดอินทกินกลับมาวัดตะวาก็มาพักผ่อนจนถึงปัจจุบันวันเดียวนี้ในคืนนี้พักกันที่บ้านขันแก้วเนอเวลา8โมงตุลุงจะไปเทศแต่กินก็ง่ายนี้จะไปวัดขุนคงหลวงงานส่งน้ำธาตุและวางแผ่นศิราฤกษ์ในวันนี้ที่วัดขุนคงต้องมงกว่าเล็กน้อยพี่น้องญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านทั้งหลายระยะนี้วัดวาอารามนั้นจะมีการส่งน้ำพระธาตุทำบุญนั้นทำบุญนี้ญาติโยมในฐานะที่เขาเป็นชาวพุทธก็บ่ต้องไปบ่นไปจมไปเดือดไปว่าเนาะเนอะได้ยินบางท่านบางคนขาดสติอู้จะไปตายตายตายตายบุญแตะบุญว่าบุญปีหันบุญตีนี้วัดเหนือก็มีวัดใต้ก็มีตายกูบุญคนตายศพมีกุมก็ได้เสียงของก็แพงอิสถานก็ยากตายตายตายบางคนนี่มันเบื่อจนพอตายมันว่าอย่าไปคิดจะนั่นนะญาติโยมเพราะว่าการกินการทานการสร้างคุณงามความดีสร้างบุญบารมีคือแก่ตัวตนนั้นในทางพุทธศาสนาเอาไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้นแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่ความพร้อมญาติโยมพร้อมเมื่อใดทำเมื่อนั้นทำมากทำน้อยก็ชื่อว่าทำดีกว่าไม่ทำอยู่บ้านก็ได้บุญอยู่วัดก็ได้บุญไปทำบุญที่วัดก็ได้บุญขอมันเกิดจากศรัทธาเกิดจากความเชื่อมั่นและมีจิตใจอันบริสุทธิ์ไม่ต้องไปจมไม่ต้องไปเดือดไม่ต้องไปว่าบางคนหันซองเข้าบ้านไปสะดุ้งยะบางคนลบนะลบบุญสองขาวบุญอันนั้นบุญอันนี้จิตปัฏฐะตุเจ้าพันเอ็นวันนี้อยู่วัดเผาบหูกาสถาเดือดร้อนการนี้กันหาก็ลำบากรายจ่ายก็สูงยังก็แพงผีข้ามบนคนข้ามลุ่มสุดแต่เถอะญาติโยมท่านทั้งหลายไม่ต้องไปบ่นเอาบัตรธรรมมันก็มาเป็นอย่างก็เพราะเอาเมียเอาบัตรพร้อมเอาก็ไม่ทำประยุทธ์ไว้อย่าสร้างบาปสร้างกรรมทั้งมโนกรรมคือด้านจิตใจเพราะจิตใจคิดไม่ทางอกุศลมันจะบ่ดีกับตัวกับตนเฮาหรือบางอันไปสร้างวจีกรรมด้วยการอู้กัดจากันลั่นวจาออกไปบางครั้งญาติโยมก็ขาดสติสัมปชัญญะนะต้องระมัดระวังต้องมีสติควบคุมด้านจิตใจของเราตลอดเวลาเมื่อเราอยู่ในสังคมนี่ญาติโยมท่านผู้ฟังเราจะต้องมีความพึงพอใจในสิ่งที่เราจะทำโยมพอใจทำบุญก็ทำไปอื้อตานก็ทำไปรักษาศีลก็ทำไปพอใจในการฟังเทศฟังธรรมเจริญเมตตาภาวนาก็เรียกว่าฉันทะคือความพออกพอใจเอาพอใจจะทำการทำงานอย่างใดอย่างใดจะค้าจะขายอย่างใดถ้ามีความพอใจนั่นน่ะญาติโยมแล้วก็เต็มใจด้วยเต็มโดยคิด
แล้วตึกต้องแล้วสิ่งที่เขาพอใจสิ่งที่เขาจะกระทำมันเป็นหนทางสู่ความเจริญความก้าวหน้าความสุขถึงพบนี้พบหน้ายมก็ทำไปตามคำบาฉันทะคือความพอใจทำเมื่อมีทำเมื่อเกิดขึ้นทุกอย่างนี้ถ้าตั้งอกตั้งใจทำความชั่วก็บรรลุความชั่วได้บรรยมบางด้านบางคนเนี่ยทำบดีโอ้จะเป็นยะนะอย่าเขากินเหล้าไอ้หนอย่างเนี่ยนะลุงย่างนะไอ้ขอพอใจเหย่ย่างจะดื่มจะกินเนี่ยย่างแกไปรบกวนไปล้มจะไปขอสตางค์เพิ่นมากินหรอกเฮ้มาคนเดียวข้าพอใจที่จะกินนะผมว่าอย่างกันนะน้ำมันเจียวจะไปเหือไปขวางเดี๋ยวเหือจะล่มคำว่าพอใจนี่ก็ต้องพอใจในทางที่ดีเพราะมันจะเกิดผลดีต่อเราทีนี้อารมณ์ของคนเนี่ยญาติโยมบางครั้งมันก็งุดงิดจิตใจฟุ้งซ่านมันต้องหัวจักข่มจิตข่มใจมันรถยนต์ก็ต้องมีเบรกมันจะฉลาบไปทั้งข้างทั้งซ้ายทั้งขวาหรือบางอันจะไปชนเพื่อนทั้งหน้าจะถอยตกคลองต้องเบรกจิตใจคนเราอย่างเดียวกันมันวุ่นวะวุ่นวายต้องใจสติสัมปชัญญะต้องใจขันติคือความอดทนธรรมะคือการฝึกตัวพุทธฝึกตนพยายามควบคุมด้านจิตใจไว้ให้ดีฝึกหัดดัดนิสัยอย่าบ้องจะปล่อยมันไปอย่างอันว่าได้บางคนนิสัยเสียอย่าที่เขาว่ากันนะเด็กคนนิสัยเสียขี้ลักขี้จกขี้โกหกขี้ตอแหลขี้ด่าขี้ว่าสะปะสะเปดมีก็ขี้ติดตัวต้องฝึกดัดนิสัยตัวเองแล้วก็แก้ไขข้อที่มันบกพร่องอย่างไม่ใช่แก้ตัวนะคือแก้ไขอันไหนที่มาดีแก้ไขอย่างบ้านจองหอเงินเนี่ยกะถูกล้มปัดหลังคาผิวว่อนเราก็ต้องมุงเนี่ยจะปล่อยมันอยู่อย่างอันเดี๋ยวฝนตกก็เปียกมดอยู่ไหนก็ไม่ได้อะมันต้องแก้ไขมันจะแก้ตัวข้อขัดแย้งต่างๆก็ดีญาติโยมในหมู่สังคมในชุมชนนั้นน่ะถ้าเกิดความคิดมาตรงกันก็เกิดการขัดแย้งกันฉะนั้นต้องปรับตัวปรับใจเข้าหากันหรือได้ในทางที่ถูกต้องปรับปรุงตนเองก็ดีงามยิ่งขึ้นไปเป็นคนขี้โกรธขี้เกลียดก็แก้ไขปรับปรุงเนี่ยต่อไปกูบอกโกรธบอกเกลียดไปละเรื่องไผเรื่องมันญาติโยมต้องปรับปรุงแล้วมันก็จะดียิ่งขึ้นไปฉะนั้นสาธุชนญาติโยมคนเราอยู่ด้วยกันจะต้องหูจักปรับปรุงตัวเองต้องข่มคิดข่มใจตัวเองระวังจะเป็นมันขาดสติบ่มีปัญญาบ่เกิดความประมาทเกิดขึ้นเกิดอะไรก็ได้สิ่งดีก็ได้สิ่งร้ายก็ได้ส่วนมากขาดสติมักจะเกิดสิ่งร้ายวันนี้ตัวเจ้าขอฝากไว้กับญาติกับโยมอย่าลืมคืนนี้พระขันที่วัดขันแก้วเนอะมันพูกมาแรงกับวัดขันแก้วแถมวันนี้กินก็ง่ายพระกันที่วัดขุนคงเนอก็ออกไปออกอายุวันโนสุขังบะหลัง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพข่าวชาวบ้านผมกาเจตเพชรสำริดบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวกับการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนของพี่น้องสื่อสารมวลชนทุกแขนงสาขาทั้งสื่อไทยสื่อเทศ

0: รู้หรือไม่เหล่านักการเมืองได้เงินเดือนเท่าไหร่ทั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีส.ส.และส.ว.ที่อาสามาทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนแต่ละเดือนตัวเลขกี่หลักกันบ้างสรุปมาให้ดูชัดๆค่ะเริ่มที่ฝ่ายบริหารตำแหน่งสูงสุดจะมีรายได้กำหนดไว้ชัดเจนตามกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีเงินเดือน 75,590 บาทเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาทรวม 125,590 บาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเงินเดือน 73,240 บาทเงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาทรวม 115,740 บาทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเงินเดือน 72,060 บาทเงินประจำตำแหน่ง 41,500 บาทรวม 113,560 บาทส่วนที่2ฝ่ายนิติบัญญัติคือส.ส.และส.ว.จะมีรายได้ที่ใกล้เคียงกันส่วนประธานสภาจะได้รับสูงกว่าเนื่องจากภาระหน้าที่โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรเงินเดือน 75,590 บาทเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาทรวม 125,590 บาทประธานวุฒิสภาเงินเดือน 74,420 บาทเงินประจำตำแหน่ง 45,500 บาทรวม 119,920 บาทส.ส.และส.ว.เงินเดือน 71,230 บาทเงินประจำตำแหน่ง 42,330 บาทรวม 113,560 บาทส่วนที่3ทีมงานและข้าราชการการเมืองอื่นๆซึ่งเป็นตำแหน่งสนับสนุนฐานเงินเดือนนั้นก็จะลดหลั่นกันไปโดยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรายได้รวมประมาณ 81,700 บาทโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 57,250 บาทที่ปรึกษารัฐมนตรี 57,250 บาทและที่หลายคนอาจยังไม่รู้คือคณะทำงานของส.ส.และส.ว.จะมีผู้ช่วยสูงสุดได้ถึง8คนซึ่งที่ปรึกษารายได้ประมาณ 24,000 บาทและเลขานุการรายได้ประมาณ 18,000 บาททั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวมสิทธิประโยชน์อื่นๆเช่นเบี้ยประชุมกรรมาธิการค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางทั้งในและต่างประเทศรวมถึงค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนตามระเบียบที่กำหนดไว้ค่ะอ้างอิงข้อมูลพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญบางตำแหน่งพ.ศ.2557พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาและเลขาธิการพ.ศ.2555
1: สารป้องกันประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่วิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโลกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี521064750 1สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมกเกษตรเพชรสำริดขออนุญาตแชร์เรื่องบุญได้บุญแชร์เรื่องบาปได้บาปในส่วนของธรรมสาระวันนี้ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจนำมาฝากว่าขยันทำบุญได้อะไรมีคำตอบแต่ไม่ใช่คำตอบที่ผู้ดำเนินรายการตอบเองแต่เป็นคำตอบของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังโคติตารามกรุงเทพมหานครในสมัยอดีตท่านได้เทศเรื่องทำบุญไว้

ว่าทำไมต้องทำบุญเพราะบุญเป็นพลังงานที่มีพลังดึงดูดความเจริญมาสู่ชีวิตเป็นต้นเหตุแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตถ้าบุญน้อยอุปสรรคในชีวิตก็มากถ้าบุญมากอุปสรรคในชีวิตก็น้อยถ้าบุญอ่อนกำลังลงหรือบุญหมดบาปที่เคยทำไว้ก็จะได้โอกาสส่งผลทำให้ชีวิตมีอุปสรรคต่างๆนานาเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความสุขหมดอำนาจวาสนาเสียชื่อเสียงเกียรติยศแม้คนรักก็หมดรักแม้ทรัพย์ที่มีอยู่น้อยนิดก็ยังรักษาไว้ไม่ได้ฉะนั้นการจะมีทรัพย์สม

ที่ดีด้วยเหตุนี้เราจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะสั่งสมบุญเพราะบุญคือเบื้องหลังความสุขความสำเร็จในชีวิตทุกระดับอย่างแท้จริงหลายท่านที่เล่นข้อมูลส่งต่อเรื่องบุญก็จะได้บุญและทานที่มีบังเกิดขึ้นในการส่งต่อเรื่องบุญก็ขอให้เป็นอภิมหาบุญขอให้ผู้ที่ส่งต่อมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมีความสุขกายสบายใจมีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่จนปรารถนาสิ่งใดสมความปรารถนาทุกๆประการขอให้ผลบุญนั้นเห็นผลทันตาด้วยเทอญสาธุรักใครก็ส่งต่อข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องบุญจิตของผู้มีบุญมากข้อแรก1ไม่บ่นถ้ามีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญาทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิตทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่นความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออำนาจบุญกรรมที่ทำไว้บ่นไปก็แค่นั้นเองที่ได้มาที่มีอยู่ที่เสียใจที่ไม่ได้ดั่งใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันคือผลแห่งกรรมอันเป็นสมบัติของเราเองข้อที่สองไม่กลัวเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความเข้มแข็งกล้าหาญตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะความมั่นใจนี่เองในความเป็นผู้บริสุทธิ์ความเป็นผู้มีบุญของตนเมื่อจะคิดจะทำอะไรลงไปล้วนมีกำลังของบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้นข้อที่สามไม่ทำชั่วเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพเป็นตัวควบคุมบริหารจัดการตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ทำให้เกิดความกลัวความละอายต่อบาปต่อกรรมความผิดน้อยใหญ่ทั้งในที่รับและที่แจ้งเห็นถึงความเสียหายหลายภพหลายชาติเห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัวต่อโลกต่อสังคมอย่างมากมายมหาศาลข้อที่4ไม่คิดมากเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความสะอาดความสว่างความสงบตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ทำให้เกิดพลังแห่งความสงบแห่งจิตใจไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่คิดเป็นทุกข์ความคิดทุกความคิดล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจไม่คิดเบิกความทุกข์มาใช้ก่อน5รอได้คอยได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความใจเย็นมีความยืดหยุ่นตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ไม่ใจร้อนใจเร็วเห็นถึงจังหวะและโอกาสของชีวิตข้อที่6อดได้ทนได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นพลังงานเข้มแข็งตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ทำให้ความอดทนเป็นหนึ่งเป็นเลิศมีความคิดที่ไม่หวั่นไหวเห็นความสำเร็จทุกชนิดมาจากความอดทนอดทนอย่างมีความสุขเจ็ดสงบมันก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้เย็นได้ตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ไม่เป็นคนที่ร้อนรนกระวนกระวายจับสายวุ่นวายในสิ่งที่ไม่เป็นสาระในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแม้จะ

้หรือไม่เหล่านักการเมืองได้เงินเดือนเท่าไหร่ทั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีส.ส.และส.ว.ที่อาสามาทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนแต่ละเดือนตัวเลขกี่หลักกันบ้างสรุปมาให้ดูชัดๆค่ะเริ่มที่ฝ่ายบริหารตำแหน่งสูงสุดจะมีรายได้กำหนดไว้ชัดเจนตามกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีเงินเดือน 75,590 บาทเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาทรวม 125,590 บาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเงินเดือน 73,240 บาทเงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาทรวม 115,740 บาทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเงินเดือน 72,060 บาทเงินประจำตำแหน่ง 41,500 บาทรวม 113,560

ส่วนที่2ฝ่ายนิติบัญญัติคือสส.และสว.จะมีรายได้ที่ใกล้เคียงกันส่วนประธานสภาจะได้รับสูงกว่าเนื่องจากภาระหน้าที่โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรเงินเดือน 75,590 บาทเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาทรวม 125,590 บาทประธานวุฒิสภาเงินเดือน 74,420 บาทเงินประจำตำแหน่ง 45,500 บาทรวม 119,920 บาทสส.และสว.เงินเดือน71,230 บาทเงินประจำตำแหน่ง 42,330 บาทรวม 113,560 บาทส่วนที่3ทีมงานและข้าราชการการเมืองอื่นๆซึ่งเป็นตำแหน่งสนับสนุนฐานเงินเดือนนั้นก็จะลดหลั่นกันไปโดยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรายได้รวมประมาณ 81,700 บาทโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 57,250 บาทที่ปรึกษารัฐมนตรี 57,250 บาทและที่หลายคนอาจยังไม่

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพในส่วนของการศึกษาธรรมะในรายการอภิธรรมบรรยายวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรก็จะได้นำปรมัตถธรรมจิตเจตสิกรูปนิพพานซึ่งมีอยู่ในอภิธรรมมัตตสังคหะและอภิธรรมคัมภีร์นำเสนอสารธรรมดีๆให้ท่านได้เพิ่มพูนปัญญาบารมีดังนี
1: ้4อย่างที่เกี่ยวกับวัตถุทานก็คือการให้ผ้าเป็นทานการให้อาหารเป็นทานการให้ที่อยู่ที่อาศัยเป็นทานการให้ยารักษาโรคหรือการพยาบาลผู้เจ็บป่วยเป็นทานได้กล่าวจบลงไปสำหรับในวันนี้ก็จะได้เสนอในเรื่องของทานเกี่ยวกับเรื่องของการบำเพ็ญทานในทานหมวด2ทานหมวด2ที่ท่านทั้งหลายควรจะได้ศึกษาและทำความเข้าใจว่าเราจะให้ทานหรือชื่อของทานเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีกล่าวไว้อย่างไรบ้างในเรื่องของการให้ทานทานหมวด2อีกในหนึ่งชื่อว่าอามิสทานได้แก่การให้วัตถุปัจจัยสิ่งของต่างๆคำว่าอามิสในที่นี้มุ่งหมายถึงสิ่งของได้แก่อาหารหวานข้าวก็ดีวัตถุปัจจัยต่างๆที่เราจะให้เป็นส่วนของรูปธรรมธรรมทานการให้ธรรมเป็นทานได้แก่การแสดงธรรมอภิปรายธรรมหรือการสร้างหนังสือธรรมะเช่นพระไตรปิฎกแจกให้เป็นทานเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะได้นำไปศึกษานี่เป็นส่วนของธรรมทานในทานสองประการนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงอามิสทานที่ท่านทั้งหลายได้ให้ไปแล้วนั้นย่อมส่งผลให้เราได้มีทรัพย์สมบัติที่เป็นวัตถุสิ่งของเป็นเหตุให้ได้ความสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยสมบัติที่เป็นส่วนของวัตถุธรรมทานเมื่อเวลาให้ผลก็ย่อมจะเป็นเหตุให้เกิดสติปัญญาเกิดอภิธรรมปิฎกมาเสนอต่อท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นส่วนของธรรมทานมุ่งให้ท่านผู้ฟังได้รับประโยชน์เป็นข้อคิดในเรื่องราวของคำสั่งสอนที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ตรัสไว้เป็นอย่างดีก็ชื่อว่าได้ให้ธรรมทานให้ส

ติให้ปัญญาแก่ท่านถ้าท่านทั้งหลายได้ฟังนำไปคิดพิจารณาก็จะเกิดความเข้าใจและได้สร้างบุญสร้างกุศลโดยถูกต้องโดยสัมมาโดยชอบสืบไปทานอีกในหนึ่งชื่อว่าสาหัตถิกทานการทำทานด้วยตนเองอานัตติกทานใช้ให้ผู้อื่นทำแทนการที่เราจะบริจาคทานเนี่ยเราควรจะทำด้วยตัวของตัวเองหมายความว่าผู้บำเพ็ญทานบางคนบางท่านเมื่อโอกาสและเวลามีอยู่ก็ได้ทำด้วยตัวของตัวเองสละทานนั้นทำด้วยมือของตนแต่บางคนบางท่านโอกาสและเวลาไม่อำนวยก็ใช้ให้ผู้อื่นทำแทนในที่นี้หมายถึงบุคคลที่มีธุระกิจการงานมากไม่สามารถจะไปร่วมหรือไปสละการบำเพ็ญกองการกุศลในสถานที่ใดที่หนึ่งที่ท่านทราบในสถานที่ท่านจะไปแต่โอกาสไม่อำนวยท่านก็ใช้บุคคลอื่นไปทำทานนั้นได้ก็เป็นผู้แทนการทำทานของท่านก็ชื่อว่าอนัตติกทานใช้ให้ผู้อื่นทำแทนการทำทานสองประการคือทำด้วยตนเองและใช้ผู้อื่นทำแทนนั้นมีลักษณะแตกต่างและการส่งผลอย่างไรสำหรับสาหัตถิกทานเป็นทานที่ประณีตกว่าอนัตติกทานหมายความว่าบุคคลที่ทำทานด้วยตนเองหรือตัวของตัวเองนั้นย่อมประณีตกว่าใช้คนอื่นทำทานแทนมิใช่ว่าการทำทานโดยใช้คนอื่นทำแทนจะไม่ได้บุญได้ที่ว่ากล่าวโดยถึงความประณีตในเรื่องของการส่งผลแล้วสาหัตถิกทานนั้นเวลาส่งผลจะเป็นผลที่สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยสมบัติพร้อมทั้งบริวารจะได้รับพร้อมทั้งสมบัติและบริวารส่วนอนัตติกทานนั้นเวลาให้ผลถึงแม้จะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติก็จริงแต่สำหรับบริวารนั้นไม่ค่อยจะมีนี่เป็นลักษณะของทานที่แตกต่างกันโดยการให้ทานด้วยตนเองกับการใช้ผู้อื่นทำแทนในทานสองประการนี้ก็ขอทำความเข้าใจต่อท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าในโอกาสที่เรามีเวลาและมีโอกาสจะทำทานนั้นก็ควรจะทำทานด้วยตัวของท่านเองได้ก็จะเป็นการดีมากโดยในดังที่ได้กล่าวแล้วว่าถ้าไม่มีโอกาสไม่มีเวลาจำเป็นจริงๆแต่ด้วยอาศัยกุศลและเจตนาศรัทธาของท่านก็ใช้ให้บุคคลอื่นทำทานแทนได้ก็เกิดบุญเกิดกุศล

0: Radio, freshen up. มาเป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามาเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
5: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
4: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
8: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
9: มีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
10: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
11: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับ
12: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
13: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
14: เชื่อมั่นในความดี
13: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
14: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย
15: ทำดีด้วยการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่นินทาว่าร้าย
13: ทำดี
15: ด้วยการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่นินทาว่าร้าย
14: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
13: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
14: Mass FM
13: เชื่อมั่นในความดี
16: มงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
17: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอน
18: การงดเว้นจากความชั่ว1การละเว้นจากสิ่งเสพติดมึนเมา1ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย1 3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
19: สาธุ
20: สาธุ
19: สาธุ
18: เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
10: ข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี
20: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
10: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
21: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่รายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติพระพุทธองค์เคยตรัสสอนว่าในยุคไหนก็ตามเวรทั้งหลายไม่เคยระงับได้ด้วยการผูกเวรเลยแต่ระงับได้ด้วยการไม่มีการผูกเวรธรรมนี้เป็นของเก่าใช้ได้ตลอดและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้น้อมนำและพิจารณาหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาเป็นหลักใจในการดำเนินชีวิตต่อไปจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
22: วันนี้จะอ่านพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับคำอธิษฐานของพวกเราเนี่ยปัญญาอธิษฐานโนเนี่ยจำได้ไหมพวกเราจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้กับใครก็เท่าที่ดูไม่ได้สอนคนธรรมดานะสอนคนที่สร้างบารมีมาเยอะมากก็คือพระเจ้าปุกุสสติพระเจ้าปุกุสสตินี่เป็นพระราชาเรื่องราวคล้ายๆพระมหากัปปินะได้ยินคนมาเล่าว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นนี่ก็ดีใจมากพวกเราสามารถไปอ่านความเป็นมาจากอรรถกถาธาตุวิพังคสูตรเนี่ยนะธาตุวิพังคสูตรนี่จะอยู่ที่เล่มที่14นะคะถ้าเป็นฉบับมหามงกุฎเล่มที่23เล่มที่14เราก็เขียน14แล้วก็ขีดตรงๆเนี่ยแล้วก็23แล้วก็สแลชข้อที่673พระเจ้าปุกุสสติกับพระเจ้าพิมพิสารเป็นเพื่อนกันโดยไม่เคยเห็นหน้ากันพวกพ่อค้าก็เดินทางไปค้าขายที่ประเทศของพระเจ้าปุกุสสติเนี่ยก็ติดต่อกันมานานพระราชาก็เลยคล้ายๆกับว่าอ่ะมีอะไรก็ฝากไปถวายพระราชาเนี่ยก็เลยเหมือนกันรู้จักกันทางนู้นก็ฝากมาทางนี้ก็ฝากไปฝากไปฝากมาอยู่เรื่อยเลยเสร็จแล้วมีอยู่วันนึงพระเจ้าพิมพิสารนี่บรรลุโสดาบันนะก็เลยเขียนถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยแล้วก็เขียนอานาปานสติส่งไปให้กับพระเจ้าปุกุสสติเนี่ยพระเจ้าปุกุสสติอ่านแล้วโหเป็นปลื้มมากแล้วก็เอาอานาปานสติไปฝึกจนได้ฌานพอได้ฌานแล้วก็อยากบวชแต่ก็รู้ว่ามันบวชไม่ได้ง่ายๆหรอกเป็นพระราชาเนี่ยก็เลยใช้วิธีให้ช่างกระบอกเนี่ยไปซื้อหม้อดินหม้อบาตรหม้อซื้อบาตรมาแล้วก็ซื้อผ้านุ่งของนักบวชสีแบบนักบวชเนี่ยเสร็จแล้วก็ให้ปลงผมเสร็จก็นุ่งห่มผ้ากาสาวพัดแล้วก็ถือบาตรเดินแวบออกจากวังไปเลยก็สวนกับมเหสีมเหสีก็นึกว่าเป็นพระเข้ามาในวังคือไม่ทันสังเกตก็เดินผ่านไปก็เอ้าโอ้วันนี้มีพระมาในวังอะไรเงี้ยแต่พอรู้ว่าออกบวชก็ตามล่าเลยนะฮะแต่ว่าที่ในปรากฏในนี้ก็เหมือนว่าพอตามไปเจอตรงไหนเนี่ยก็จะมีการสร้างเจดีย์เป็นที่ระลึกขึ้นในที่นั้นๆว่ามีการตามหาแล้วท่านก็ไม่ยอมกลับเนี่ยนะนางสลบแล้วสลบอีกอะไรเงี้ยคือนางก็ไปขอให้กลับแล้วก็ท่านใช้อาญาแผ่นดินนะบอกฉันเป็นพระราชาไหมพวกนั้นก็บอกใช่พระองค์มีอำนาจเนี่ยแล้วก็เอาไม้มาขีดเส้นนี่คือคำสั่งพระราชา ห้ามข้ามเขตนี่มาอย่างเงี้ยนึกออกไหมอ๋อมเหสีเลยเป็นลมแม่พวกนั้นครับว่าแบบตามไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยก็เขาก็สร้างเจดีย์ขึ้นตรงนั้นว่าตรงเนี้ยเป็นที่ที่พระนางเนี่ยมาสลบอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยนะเล่าเรื่องพวกนี้เธอนี่ตาแจ้งหมดนะแต่เดี๋ยวพอเข้าเรื่องธรรมะเดี๋ยวเธอคงหลับตากันเป็นแถบเสร็จแล้วพระเจ้าปุกุสตินี่ก็ตามหาพุทธเจ้าก็ไปเจอกันที่ช่างหม้อเรื่องราวนี้จะเกิดที่ช่างหม้อทีนี้พระสูตรที่จะอ่านต่อไปนี้ก็จะเล่าเรื่องราวในโรงช่างหม้อธรรมดาในโรงช่างหม้อธรรมดาวันที่ไปพบพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าไปทีหลังปุกุสตินี่ไปถ้าปุกุสตินี่ไปก่อนไปถึงเขาก็ไปพักก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยตรวจเล็งขายพยานแล้วรู้ว่าท่านปุกุสติจะบรรลุต้องบรรลุอรหันต์และต้องตายนะฮะต้องตายวันนี้ด้วยพระองค์ก็เลยเสด็จด้วยพระบาทเนี่ยเสด็จไปเพื่อไปโปรดพอไปถึงก็ค่ำละก็ไปถามช่างหม้อว่าขอพักได้ไหมช่างหม้อก็บอกมีนักบวชรูปนึงพักอยู่แล้วท่านไปขออนุญาตกันเองก็แล้วกันก็ไปขอพักตอนเย็นเนี่ยท่านปุกุสติท่านได้ฌานเพราะนั้นท่านก็นั่งเข้าฌานเลยนั่งเจริญอานาปานสติไปแล้วก็เข้าฌานไปเลยจนดึกจนดื่นข้ามคืนข้ามอะไรเงี้ยพระพุทธเจ้าก็เข้าฌานเหมือนกันแล้วพอพระพุทธเจ้าคลายจากการพักผ่อนเรียบร้อยแล้วก็ลืมตาดูก็อ่ะกุลบุตรนี่ก็ยังนั่งอยู่ก็เลยมีความประพฤติน่าเริ่มใสก็เลยถามว่าท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบธรรมะของใครก็บอกว่าข้าพเจ้าบวชอุทิศพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าชอบใจธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วท่านรู้จักพุทธเจ้าไหมอ๋อไม่รู้จักแล้วตอนนี้พุทธเจ้าอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยกำลังจะตามหาอยู่เนี่ยแต่เล่าเรื่องพุทธเจ้าได้ถูกต้องพระพุทธเจ้าออกเสด็จออกบวชจากสักยสกุลอะไรเงี้ยนะมีกิตติศัพท์เรื่องลือว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตเนี่ยพุทธเจ้าก็เลยบอกอ่ะถ้าอย่างนั้นนะท่านผู้ขอพระพุทธเจ้าก็จะเรียกภิกขุเพราะภิกขุแปลผู้ขอท่านเองนะพูดง่ายเหมือนขอเหมือนเราเรียกขอทานน่ะนึกออกไหมเอาขอทานขอทานมาทางนี้หน่อยนี่ขอทานอย่ามาขอทานอยู่แถวนี้นะขอทานไปขอทานที่อื่นอย่างเงี้ยคือเราพูดเรียกขอทานเนี่ยภิกษุก็แปลว่าผู้ขอท่านเองเพราะนั้นสมัยก่อนเนี่ยการออกไปเป็นผู้ขอเนี่ยก็คือออกไปเป็นภิกขุเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เรียกภิกขุก็คือนี่ผู้ขอเราจะแสดงทำให้ท่านฟังนะท่านปุกุสติก็นั่งฟังพอฟังจบก็รู้เลยว่าผู้พูดไม่ธรรมดาก็กราบขอเข้ามาเพราะว่าไปเรียกพุทธเจ้าว่านี่ท่านผู้มีอายุอาวุโสแปลว่าผู้อ่อนกว่าแต่เขาเรียกว่าผู้มีอายุพันเตแปลว่าผู้แก่กว่าเขาเรียกท่านผู้เจริญนะแล้วนี่คนไทยเราเนี่ยพอพูดเรื่องท่านผู้มีอายุนี่เหมือนกับคนแก่กว่าเราไงมันเลยเป็นอะไรที่ยากมากที่จะเอามาเกิดขึ้นในสังคมไทยพอพูดท่านผู้มีอายุเนี่ยเราก็นึกเขาแก่กว่าเราแต่ไม่ใช่มันเป็นการเตือนท่านผู้เจริญก็แปลว่าคนนั้นทำไมเจริญกว่าเราเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญามากกว่าเรานะฮะอายุอาจจะน้อยกว่าเรานะอายุอาจจะน้อยกว่าเราแต่เราเรียกว่าท่านผู้เจริญอย่างเงี้ยคือเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาส่วนคนนี้ก็เรียกคนนี้เหมือนกันแต่แทนที่จะเรียกว่าท่านผู้เจริญนะไม่ให้เรียกผู้เจริญให้เรียกว่าท่านผู้มีอายุหมายความว่าเจริญด้วยอายุการบวชมาแล้วนะอย่าทำตัวเป็นเด็กท่านมีอายุแล้วนะท่านบวชมาได้2วันแล้วนะมีอายุการบวช2วันแล้วนะคือเจริญด้วยอายุการบวชเข้าใจไหมคะก็เป็นผู้เจริญเหมือนกันแต่คนหนึ่งเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาอีกคนหนึ่งเจริญด้วยการบวชว่าเธอก็บวชมานานนะอย่าทำตัวเป็นเด็กแต่เรียกภาษาบาลีว่าอาวุโสถ้าภาษาบาลีจะค่อนข้างเห็นชัดอาวุโสไอเยถ้าเป็นพระภิกษุอาวุโสพันเตนะไหนพูดนี้ต่ำกว่านี่อะไรอาวุโสไอเยพระภิกษุอาวุโสพันเตภาษาไทยท่านผู้มีอายุแล้วนะแก่แล้วนะอย่าทำตัวเป็นเด็กนี่เจริญด้วยอายุบวชแล้วนะอย่าทำตัวเป็นเด็กแล้วคนนี้ก็เรียกคนนี้ว่าทำอย่างนี้เธอไม่มีมารยาทผู้ดีเธอไม่เกรงใจคนเธอไม่รู้จักการใช้คำพูดเธอไม่รู้จักการคิดถึงใจคนอื่นอย่างเงี้ยเนี่ยเธอจะได้รับการสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ ข้าใจไหมว่าเราบวชแล้วเราไม่ใช่เจ้าของบ้านเราไม่ใช่อะไรเพราะนั้นเวลาใช้คำพูดเนี่ยอย่าใช้คำสั่งแม้จะเป็นลูกเรานะเราจะรบกวนลูกเราก็ต้องถามว่าลูกลูกถ้าไม่เป็นความหนักใจของลูกแม่กลับไปกรุงเทพครั้งนี้แม่จะขอพักที่บ้านลูกสักคืนหนึ่งได้ไหมอย่างนี้ลูกเราก็โอ้แม่มาเลยแม่อย่างนี้ถ้าเราเป็นแม่ที่ดีเนี่ยลูกจะคิดถึงคิดถึงยากมาเจอเราเข้าใจไหมถ้าเราเป็นแม่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือว่าเป็นแม่ที่ก็ธรรมดาธรรมดาเนี่ยลูกก็จะนานๆคอยมาเจอกันทีนึงเพราะเขาไม่ค่อยคิดถึงเราเท่าไหร่ถ้าเราเป็นแม่ที่มีคุณภาพคับแก้วเนี่ยนะเชื่อไหมไกลเท่าไหร่ก็ไปหากันมันอยากเจอกันอะเจอแล้วมีความสุข

ริงหรือไม่จริงครูบาอาจารย์บางรูปดุมากจริงไหมหลวงปู่แบนเนี่ยดุมากเลยนะแต่มีคนไปบวชกันเยอะมากแล้วก็มีคนไปทำบุญกันเยอะมากท่านดุนะฮะวันหนึ่งคนจีนไปวัดท่านเพราะมีคนไปเล่าไปลือว่าท่านเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้เนาะพวกแม่ค้าคนจีนพวกนี้ก็ไปทำบุญกันแล้วมันก็คุยกันลงเลงอ่ะอ๋อโน้นเนี่ยอันนี้สองพังอ่ะสี่พังอ่ะห้าพังหกมึงหนึ่งกำลังรวบรวมกันคือท่านกำลังแสดงธรรมอยู่อาซิมมันไม่สนอ่ะว่าไม่ไหลมาฟังธรรมว่าสมาทางบุงว่ามีเงินเยอะด่าเปรี้ยงเลยนะด่าเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเลยอาซิมนี่งงไปแก่ตาแตกเลยนะไปทำบุญวัดไหนวัดไหนเนี่ยมีแต่คนชมมีแต่คนยกย่องมีแต่คนเอาอกเอาใจแต่วัดนี้หลวงปู่ด่าไม่เคารพธรรมฟังธรรมแล้วเสียงนั่นเงียบเดี๋ยวนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบแตกตื่นกันมากเลยแต่อาซิมก็เงียบเลยนะฮะเงียบมิบมิบมิบมิบแต่คนก็ไปวัดท่านเยอะมากหลวงปู่แบนเนี่ยนะเพราะว่าท่านก็สอนธรรมะตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยอ้าวก็สมัยนั้นแหละกุลบุตรชื่อปุกกุฏสาติออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าปุกกุฏสาติกุลบุตรนั้นเข้าไปพักอยู่ในศาลาของนายช่างหม้อนั้นก่อนแล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปหาท่านปุกกุฏสาติถึงที่อยู่แล้วได้ตรัสว่าท่านผู้ขอภิกขุท่านผู้ขอถ้าเธอไม่หนักใจเราขอพักในศาลาสักคืนหนึ่งท่านปุกกุฏสาติก็ตอบว่าอาวุโสเนี่ยเรียกผู้เจ้านะอาวุโสท่านผู้มีอายุศาลาของนายช่างหม้อกว้างขวางเชิญท่านพักตามสบายเถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปยังศาลาของนายช่างหม้อทรงลาดสันทัดหญ้าณส่วนข้างหนึ่งแล้วประทับนั่งขัดสมาธิตั้งพระวรกายตรงดำรงพระสติไว้เฉพาะหน้าพระองค์ประทับนั่งจวบจนล่วงเลยราตรีไปมากนะฮะคือเลยกลางคืนไปเยอะมากแม้ท่านปุกกุฏสาติก็นั่งจนล่วงเลยราตรีไปมากเหมือนกันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดำริว่ากุลบุตรนี้ประพฤติน่าเลื่อมใสหนอทางที่ดีเราควรจะถามดูจึงตรัสถามท่านปุกกุฏสาติว่าภิกขุท่านผู้ขอท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมะของใครท่านปุกกุฏสาติตอบว่าท่านผู้มีอายุอาวุโสมีพระสมณโคดมผู้สกยบุตรเสด็จออกจากสกยราชสกุลทรงผนวดแล้วก็พระสมณโคดมผู้เจริญพระองค์นั้นมีพระกิตติศัพท์อันงามมีพระกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าก็ว่าไปเลยนะอิติปิโสภควาอาจารย์จะไม่พูดแล้วนะคือพุทธคุณ9ข้อเข้าใจไหมฮะท่านปุกกุฏสาติพรรณนาได้อย่างถูกต้องครบถ้วนหมดเลยแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าบวชอุทิศพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าชอบใจธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าภิกขุผู้ขอท่านผู้ขอก็บัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ณที่ไหนท่านผู้มีอายุอาวุโสบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีอยู่ในอุตรชนบทก็ท่านเคยเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นหรือว่าถ้าท่านเห็นท่านจะรู้จักไหมอาวุโสท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าไม่เคยเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเลยและถึงเห็นนะก็ไม่รู้จักหรอกลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดำริว่ากุลบุตรนี้บวชอุทิศเราทางที่ดีเราพึงแสดงธรรมแก่เขาครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งเรียกท่านปุกกุฏสาติมาแล้วตรัสว่าภิกขุนี่ท่านผู้ขอเราจักแสดงธรรมแก่เธอจงฟังธรรมนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวท่านปุกกุฏสาติรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสอย่างนี้ว่าภิกษุบุรุษบุคคลเราเนี่ยนะมีธาตุคือมีสิ่งที่ตั้งไว้เป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยอยู่6ธาตุ
แล้วก็มีเหตุให้เกิดจิตเจตสิกเนี่ยเขาเรียกว่าบริเวณที่ทำให้เกิดจิตเจตสิกเนี่ยผัสสายตนะคือมันเป็นอายตนะเป็นอายตนะที่เป็นบริเวณที่ทำให้เกิดการกระทบแล้วก็เกิดจิตเจตสิกเนี่ยนะมีผัสสายตนะอยู่6แล้วก็มีมโนปวิจารมโนก็คือใจเนาะจารก็คือ

0: แล้วก็มีอธิฐานธรรมเนี่ย4อันเป็นธรรมที่ผู้ที่ตั้งอยู่แล้วหมายถึงใครตั้งอยู่ในอธิฐานธรรม4นี้แล้วเนี่ยไม่มีกิเลสเครื่องสำคัญตนคือไม่มีมานะนะไม่มีอาสวะหมักหมมซึมซาบอยู่ในใจเนี่ยก็เมื่อกิเลสเครื่องสำคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมมในใจไม่เป็นไปอยู่บัณฑิตก็จะเรียกคนคนนี้ว่าเป็นมุนีผู้สงบแล้วแล้วสรุปสั้นๆว่าไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูนจาคะพึงศึกษาอุปสมะคือความสงบที่มั่นคงเท่านั้นนี่คืออุเทศหัวข้อแห่งธาตุวิพังเอาละต่อไปดูก่อนภิกษุที่เราเรียกว่าบุรุษบุคคลนี้มีธาตุ6ธาตุเนี่ยเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวอย่างนั้นภิกษุคำว่าสิ่งที่ตั้งไว้เป็นอะไร6ความเป็นเนี่ยนะมีอยู่6ความเป็น6ธาตุเนี่ยนะก็คือ 1. อะไรคะปัทวีธาตุก็แปลว่าอะไรคะความตั้งไว้เป็นดินคือคนเราเนี่ยมีสิ่งที่มาตั้งไว้เป็นดินพอกินอาหารอะไรเข้าไปแล้วไอ้ดินมันก็ไปตั้งไว้เป็นดินก็ไปเป็นกระดูกเนื้อหนังเอ็นผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยต่อไป2อาโปธาตุพอกินอะไรอะไรเข้าไปเนี่ยก็ไปตั้งไว้เป็นน้ำเรากินอะไรบ้างคะเราดื่มอะไรบ้างคะเราดื่มน้ำอะไรบ้างคะเราดื่มน้ำโอวัลตินเนาะเราดื่มน้ำเขียวดื่มน้ำแดงดื่มน้ำหวานดื่มน้ำเปล่าดื่มน้ำมะนาวดื่มสารพัดดื่มแต่พอมันลงไปมันไปเปลี่ยนเป็นอะไรไปเป็นน้ำดีใช่ไหมฮะไปเป็นน้ำเสลดไปเป็นน้ำเหลืองไปเป็นน้ำเลือดอย่างเงี้ยเอออ้าวดื่มน้ำโอวัลตินไม่ยักก็ไปเป็นโอวัลตินฮะกลายไปเป็นน้ำดีน้ำเหลืองน้ำเสลดน้ำปัสสาวะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนเรานี่มีความตั้งไว้เป็นน้ำอยู่จริงไม่จริงภาษาบาลีว่าอาโปธาตุคือความตั้งไว้เป็นน้ำเป็นน้ำจริงๆนะคะต่อไปก็มีความตั้งไว้เป็นอะไรอีกหนึ่งมีความตั้งไว้เป็นดินสัตทวีธาตุสอง
1: มีความตั้งไว้เป็นน้ำอาโปธาตุสามมีความตั้งไว้เป็นไฟเตโชธาตุ4. มีความตั้งไว้เป็นลมวาโยธาตุ 5. มีความตั้งไว้เป็นช่องว่างอากาศธาตุ 6. มีความตั้งไว้เป็นสิ่งที่รู้อารมณ์วิญญาณธาตุ
0: ทั้งความเป็นนะฮะรวมแล้วตั้งชื่อว่าคนน่ะเข้าใจไหมเห็นหรือยังชัดเจนไม่ชัดเจนเพราะนั้นแต่ละธาตุคือแต่ละความเป็นก็ต้องไม่เป็นคนจริงไหมนี่คืออนัตตาคือเมื่อเห็นวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ได้เป็นอัตตาไม่ได้เป็นบุคคลและไม่เป็นอะไรด้วยวิญญาณไม่เป็นเราด้วยไม่เป็นเขาด้วยที่เห็นก็วิญญาณเห็นที่ได้ยินก็วิญญาณได้ยินที่คิดนึกก็มโนวิญญาณคิดนึกมโนวิญญาณเขาก็ทำงานรู้ของเข้าไปไม่มีเราเลยเรามีไหมไม่มีเลยหาเราไม่เจอเลยอย่างเงี้ยนะคะเอาต่อไปที่ท่านพูดถึงเรื่องธาตุ6ธาตุเกินนี้นะธาตุ6ธาตุเกินนี้นะอย่าไปพูดอย่างอื่นนะธาตุ6มีหลายอย่างกามธาตุเนคขมธาตุพยาปาทธาตุอัพยาปาทธาตุวิหิงสาธาตุอวิหิงสาธาตุก็ธาตุ6นะฮะแต่อย่าไปเอามาปนกันนะธาตุ6มีเยอะแต่ธาตุ6ในที่นี้คืออันนี้เท่านั้นพุทธเจ้าก็แจกแจงออกมาว่าที่เราสอนว่าคนเรามี6ธาตุคืออันนี้นะเราก็จำไว้นะคะที่พูดเมื่อกี้เนี่ยอันนั้นคือระดับจักรวาลเลยทั้งโลกเนี่ยมี6ธาตุอย่างงี้แต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของคนคนหนึ่งมันเหมือนกับมืออะมือหนึ่งก็มีส่วนที่เป็นนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อนนี่มันเป็นจริงๆแล้วนิ้วโป้งไม่เป็นมือหรอกแล้วไม่มีมืออยู่ในนิ้วโป้งหรอกอย่างนี้นะคะอ่ะต่อไปภิกษุบุรุษบุคคลนี้มีผัสสะยตนะ6ประการอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวว่าบุคคลมีผัสสะยตนะ6ประการก็คือ1จักขายตนะโสตายตนะก็คืออะไรคะตาก็เป็นบริเวณที่มีการกระทบและทำให้เกิดจิตเจตสิกหูก็เป็นบริเวณที่มีการกระทบและทำให้เกิดจิตเจตสิกตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเหตุแต่จิตเจตสิกเป็นผลที่เกิดจากอายตนะพวกนี้คนเราก็มีอายตนะกี่อายตนะ
1: 6
0: ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีผัสสะยตนะ6ประการนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เอ๊ะทำไมต้องมีเติมคำว่าผัสสะยตนะคือถ้าตาบอดก็ไม่ใช่ผัสสะยตนะหูหนวกก็ไม่ใช่ผัสสะยตนะเพราะมันรับไม่ได้มันรับกระทบไม่ได้เข้าใจไหมคะเอาต่อไปคำที่เรากล่าวว่าภิกขุ บุรุษ

0: นี่มีมโนปวิจารณ์18เพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้อย่างนี้คือเริ่มฟังเลยนะบุคคลเราเนี่ยนะเห็นรูปทางตาแล้วย่อมนึกหน่วงคือย่อมมีมโนปวิจารณ์คือตรึกตรองวิจารณ์ไปด้วยโสมนัสก็มีย่อมนึกวิจารณ์รูปนั้นด้วยโทมนัสก็มีย่อมนึกถึงรูปนั้นด้วยอุเบกขาก็มีจริงไหมรูปเดียวกันนั่นแหละบางทีนึกด้วยโสมนัสบางทีนึกด้วยโทมนัสบางทีด้วยอุเบกขาจริงไหมอย่างเช่นเวลากำลังหิวข้าวเนี่ยเจอแค่ข้าวต้มกับของข้าวต้มอย่างเงี้ยนะก็รู้สึกโสมนัสไหมคะโอ้โอเคนึกถึงข้าวต้มแล้วก็โสมนัสแต่อีกวันนึงกินจนจะอ้วกแล้วเนี่ยอิ่มมากเลยเขาเอาข้าวต้มมาถ้าจะให้กินเนี่ยโทมนัสละอย่างเงี้ยแต่บางทีก็คุยกันเรื่องข้าวต้มก็เฉยก็ไม่ได้โสมนัสไม่ได้โทมนัสจริงไหมเพราะนั้นบุคคลเนี่ยเห็นอะไรก็นึกได้กี่ทาง3ทางคือนึกด้วยโสมนัส
1: ด้วยโทมนัส
0: โทมนัสนึกด้วยอุเบกขาตา3เอาคูณเข้าไปเลย3 3 3 3 6ก็ได้18ใช่ไหมเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้คิดนึกทางใจเนี่ยก็สามารถวิจารณ์น่ะวิจารณ์คือตรึกตรองคิดเรื่องนั้นเนี่ยด้วยความรู้สึก3อย่างก็เลยมีมโนปวิจารณ์18 3 6
1: 18
0: ชัดเจนนะต่อไปเรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุมีอธิฐานธรรม4ประการเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวอย่างนี้คืออธิฐานธรรมแปลว่าอะไรธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจให้แน่วแน่คือปัญญานะอธิฐานธรรมคือสัจจะอธิฐานธรรมคือจาคะอธิฐานธรรมคืออุปัสสมะสิ่งที่ควรจะตั้งไว้ในใจคือเรื่องของปัญญาเป็นอันดับแรกสิ่งที่ควรตั้งไว้ในใจคือเรื่องของความจริงสัจจะสิ่งที่ควรตั้งไว้ในใจคือเรื่องการเสียสละจาคะสิ่งที่ควรตั้งไว้ในใจควรตั้งใจเลยก็คือเรื่องความสงบที่มั่นคงอุปัสสมะอาจารย์ก็เพิ่งปิ๊งเมื่อเช้านี่เองนะฮะว่าโอ้หลังจากที่เขาใช้คำว่า struggle เนาะพยายามที่จะให้พวกเธอเข้าใจมานานเนี่ยเฮ้ยจะทำยังไงให้เธอเข้าใจจะทำยังไงให้เธอเห็นเนี่ยนะเมื่อเช้านี้ก็เลยปิ๊งขึ้นมาว่าอ๋อก็นี่ไงพระพุทธเจ้าก็เฉลยให้อยู่แล้วว่าอย่าประมาทปัญญาใช่ไหมประมาทะมะทะแปลว่าอะไรมะทะแปลว่าเมาฮะเมามัวเมาปะแปลว่าทั่วไปหมดเพราะนั้นประมาทะหมายถึงความมัวเมาทั่วไปหมดนะเพราะฉะนั้นยาแปลว่าอะไรยาแปลว่าความรู้ปัญญาแปลว่าอะไรรู้ชัดคนมีปัญญาเนี่ยคือคนรู้ชัดแต่อย่าไปมัวเมาในความรู้ชัดเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นคนที่มัวเมาในความรู้ชัดนี่ก็คือจะมัวเมาอะไรมัวเมาว่าฉันจบด็อกเตอร์มัวเมาว่าฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์มัวเมาว่าฉันเป็นนักโหราศาสตร์เป็นนักดาราศาสตร์เออไปมัวเมาอยู่นั่นน่ะอย่าไปมัวเมาอย่าไปมัวเมาอย่างยิ่งในความรู้เหล่านั้นเดี๋ยวจะบอกให้ว่าคนจะรู้อะไรอย่างเนี้ยเข้าใจไหมอย่ามัวเมาในปัญญาอย่ามัวแต่เมามันงงไปหมดอ่ะมันเวลาเมาอ่ะเมาไม่ใช่เมาธรรมดานะเมาทั่วเลยอย่างเงี้ยปะมาทะนะคะคำที่เรากล่าวไว้อย่างนี้ว่าภิกษุผู้ที่มีอธิฐานธรรม4นั้นเพราะอาศัยเหตุนี้อาศัยนี้ก็คืออาศัยเรื่องปัญญาเนี่ยนะฮะแต่ว่าตอนที่พูดสรุปเมื่อกี้นี้ท่านใช้คำพูดสรุปนะคะว่าบุคคลไม่ควรประมาทปัญญาไม่ควรมัวเมาในความรู้ชัดนะฮะแล้วก็พึงตามรักษาสัจจะรักษาความจริงไว้นะและเพิ่มพูนความเสียสละพยายามเสียสละให้มากขึ้นสละแล้วก็ศึกษาแต่อุปสมะนะคะเอาละต่อไปจะเป็นการขยายความเมื่อกี้สอนหัวข้อเป็นหัวข้อจากหัวข้อขยายความเล็กน้อยขยายความออกมาเพราะอธิบายขยายความว่าแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดคือพอจบรายละเอียดเสร็จก็มาอธิบายเพื่อเข้าสู่ประเด็นสำคัญว่าถ้าถกประการเป็นยังไงตั้งใจฟังเราตถาคตนะกล่าวคำนี้ไว้ว่าบุคคลไม่พึงประมาทปัญญาใช่หรือเปล่าไม่ควรเมาในเรื่องความรู้ชัดเนี่ยนะ พึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูนจาคะพึงศึกษาอุปสมะคือความสงบที่มั่นคงเท่านั้นเนี่ยเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวอย่างนั้นมาฟังว่าที่พุทธเจ้าย้ำลงไปเนี่ยว่าไม่พึงประมาทปัญญาทำยังไงเอาตั้งใจฟังภาวะไม่ประมาทปัญญานะบุคคลไม่พึงประมาทปัญญาไม่พึงมัวเมาอย่างทั่วในความรู้ชัดเป็นยังไงคือพอพูดคือธาตุมี6ธาตุใช่ไหมคือความตั้งไว้เป็นน่ะมีอะไรบ้างคะ1ตั้งไว้เป็นดินปฐวีธาตุ2
1: ตั้งไว้เป็นน้ำอโปธาตุ3ตั้งไว้เป็นไฟเตโชธาตุ4ตั้งไว้เป็นลมวายโยธาตุ5ตั้งไว้เป็นช่องว่างอากาศธาตุ6ตั้งไว้เป็นสิ่งที่รู้อารมณ์วิญญาณธาตุ
0: ต่อไปพุทธเจ้าก็ขยายความปฐวีธาตุเป็นอย่างไรปฐวีธาตุความตั้งไว้เป็นดินเป็นยังไงนะคะดูก่อนภิกขุนะท่านผู้ขอก็ปฐวีธาตุหรือความตั้งไว้เป็นดินเป็นไฉนคือการตั้งไว้เป็นดินภายในก็มีการตั้งไว้เป็นดินภายนอกก็มีก็การตั้งไว้เป็นดินภายในเป็นไฉนนะคะคืออุปาทินนกรูปอุปาทินนกรูปหมายถึงรูปที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานอุปาทินนกรูปเนี่ยรูปภายในนะความตั้งไว้เป็นดินภายในเนี่ยเป็นการตั้งไว้โดยสำเร็จจากกรรมนะฮะคือกรรมทำให้ดินมาตั้งไว้เป็นหูกลางๆหรือเป็นหูหลุบๆอย่างเงี้ยนะดินพวกเนี้ยถูกตั้งไว้โดยกรรมเขาเรียกว่าอุปทินกะรูปเป็นรูปที่สำเร็จจากกรรมนะคะอันนี้ภายในนะอุปทินกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนคือแต่ละคนไม่เหมือนกันเข้าใจไหมคะบางคนหน้ากลมดิกบางคนหน้าแหลมๆนะอย่างนี้เป็นเรื่องอุปทินกะรูปปฐวีธาตุภายในเป็นยังไงนะปฐวีธาตุภายในคืออุปทินกรูปภายในซึ่งเป็นของเฉพาะตนถ้ามีลักษณะแข็งแข็งนะเป็นของหยาบหยาบได้แก่ว่าไปได้แก่ผม
1: ขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก
0: เยื่อใน
1: กระดูก
0: ไต
1: หัวใจ
0: ตับ
1: พังผืดม้าม
0: ปอด
1: ไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อ
0: มันสมองในกระโหลกศีรษะหรือไม่ใช่พูดจบแค่นี้นะฮะดินที่ปรากฏชัดๆนี่มีอยู่20ก้อนแต่พุทธเจ้ารู้นะว่ามันจะมีคนเขาเรียกว่าคนจอมยุ่งนะคือสอนแค่นี้ยังไม่จบอีกดิน20ก้อนใหญ่ๆละบางคนก็จะมาถามอีกแล้วแบบว่าอย่างมะเร็งอย่างเงี้ยล่ะคะมันจะเป็นอะไรสมมตินะฮะคือมาพูดมากว่างั้นเถอะอย่างซีดอย่างเงี้ยเนื้องอกพระพุทธเจ้าก็สรุปไปเลยว่าหรืออุปทินกะรูปภายในนะอะไรก็แล้วแต่อันใดก็แล้วแต่ที่เป็นของเฉพาะตนและเป็นของแข็งแข็งหรือเป็นของหยาบหยาบนะฮะก็ถือว่าเป็นความตั้งไว้เป็นดินภาษาบาลีว่าปฐวีธาตุหมดเลยนะเรียกว่าเป็นปฐวีธาตุหมดเลยต่อไปก็สรุปอีกว่าปฐวีธาตุคือความตั้งไว้เป็นดินภายในก็ดีความตั้งไว้เป็นดินภายนอกก็ดีก็เป็นความตั้งไว้เป็นดินแค่นั้นนั่นแหละเข้าใจไหมใช้คำว่ามันก็เป็นดินนั่นแหละเป็นดินมันตั้งไว้เป็นดินบัณฑิตควรเห็นความตั้งไว้เป็นดินนั้นว่าไงดินนั่นไม่ใช่ของเราและดินนั่นไม่ใช่ของฉันและฉันไม่ได้เป็นดินนั่นและดินนั่นไม่ใช่อัตตาไม่ได้เป็นบุคคลของฉันเข้าใจหรือยังครั้นเห็นความตั้งไว้เป็นดินนั้นตามเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายความตั้งไว้เป็นดินและไม่ติดใจไม่ถูกย้อมติดในความเป็นดินวิราคะในดินเมื่อวิราคะก็วิมุตต์ละจริงไหมนี่ฮะสอนเรื่องดินเรื่องเดียวก็วิราคะวิมุตต์ละเข้าใจหรือยังแต่ทุกวันนี้เราเห็นความตั้งไว้เป็นดินเนี่ยมันไม่เป็นดินนะเป็นแมวเป็นไก่เป็นนกเป็นหนูมันไม่เห็นเป็นความตั้งไว้เป็นดินมันไม่เห็นว่าเป็นความตั้งไว้เป็นดินภายนอกคือผมขนเล็บฟันหนังของสิ่งที่เรียกว่าแมวเนี่ยตั้งชื่อว่าแมวเนี่ยมันก็แค่เป็นดินเท่านั้นเองและข้างในนี่ผมขนเล็บฝันหนังภายในมันก็แค่เป็นดินเท่านั้นเองมันไม่เห็นเมื่อมันไม่เห็นมันจึงมีความถูกย้อมติดไหมคะเราก็จะถูกย้อมติดด้วยขนแมวท ที่นุ่มๆแล้วก็ชอบเอาตีนไปเขี่ยมันใช่ไหมด้วยจิตที่ถูกยอมว่ามันมันน่ารักมันนุ่มนวลมันอะไรอย่างนี้แต่ถ้าขนแมวเนี่ยแหลมปิดนะฮะแหลมปิดทิ่มแทงเหมือนหนามเราก็หดตีนไหมหูสัมผัสนี่บ่ม่วนเราก็ไม่เอาแต่เมื่อเราถูกราคะย้อมเนี่ยราคะมันย้อมจิตเนี่ยจิตที่มีราคะเนี่ยก็จะยื่นเท้าเราไปเอาไปเขี่ยแมวเล่นด้วยราคะจิตแต่เราอ่านราคะออกไหมคะอะไรกันราคะราคะเพราะคนไทยเข้าใจว่าราคะคือเรื่องเพศเรื่องเซ็กเข้าใจไหมที่จริงราคะแปลว่าจิตถูกย้อมเท่านั้นเองก็เหมือนผ้าผืนหนึ่งเนี่ยไปย้อมสีนึกออกไหมเป็นสีชมพูอ่อนได้ไหมคะอ่ะต่อไปชมพูปานกลางได้ไหมคะชมพูเข้มได้ไหมคะเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นจิตใจที่ถูกย้อมด้วยราคะก็จะมีการถูกย้อมด้วยราคะอย่างอ่อนๆมีไหมถูกย้อมด้วยราคะอย่างกลางถูกย้อมด้วยราคะอย่างเข้มข้นเอ๊ะอาจารย์แล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าหนูถูกย้อมด้วยราคะก็ดูได้อย่างที่เราไม่เห็นว่ามันเป็นแค่ดินก้อนหนึ่งเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่ามันเป็นดินก้อนหนึ่งเราก็จะไม่ยื่นเท้าไปแตะแมวจริงหรือเปล่าเพราะมันเป็นกริยาที่ไม่งามถ้าแมวนั้นเป็นอดีตเป็นแม่เรามันจะด่าเราไหมแมวที่อดีตมันเป็นแม่เราแล้วมันลึกชาติได้ด้วยเนี่ยพอเราเอาตีนแย่ไปเล่นมันเนี่ยมันก็จะว่าเฮ้นี่ที่แกนี่มันระลึกชาติไม่ได้นะถ้าแกระลึกชาติได้เนี่ยแกจะไม่ทำอย่างนี้นะฉันเนี่ยอดีตชาติเป็นแม่แกนะรู้หรือเปล่าอย่างเงี้ยก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังเรื่องว่าพระภิกษุรูปหนึ่งไม่มีปัญญาเลยถูกเพื่อนบ่มันยังเกลียดมากเนี่ยแต่พระเจ้าก็ระลึกชาติให้ฟังว่าภิกษุรูปเนี่ยอดีตชาติในสมัยที่เราเกิดเป็นปุโรหิตเราฉลาดมากเราเป็นองค์ประธานองคมนตรีของกษัตริย์เนี่ยแต่พ่อเราเนี่ยเป็นปูพราหมณ์ที่โง่มากเลยแต่ชาตินี้มาเกิดเป็นภิกษุท่านก็ยังบอกว่าอย่าไปอะไรกับเขามากเลยเขาไม่ได้เป็นแต่เพียงชาตินี้นะที่โง่เนี่ยมันโง่มาหลายชาติแล้วล่ะแล้วคงต่อไปอีกหลายชาติอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเราเจอใครโง่ๆเนี่ยเราก็ต้องอุทานว่าไงไม่ได้เป็นแต่เพียงชาตินี้ใครที่มันนุ่งผ้าลุงลังเกือบทุกวันเนี่ยเราก็ต้องอุทานว่าไงมันไม่ได้นุ่งผ้าลุงลังแต่เพียงชาตินี้ชาติก่อนมันก็เป็นฮิปปี้แต่งตัวลุงลุงลังลังผมสยุยสยายอะไรของมันนั่นแหละอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นแต่เพียงชาตินี้นะคะเอาละการเห็นว่าดินเป็นดินไม่เป็นอัตตาทำให้อะไรคะทำให้คือเห็นดินนั้นว่าดินนั่นภาษาบาลีจะคำว่าเนตังมัมมันเนโซหัมมัสมินะเมโซอัตติเข้าใจไหมเนตังมัมมะเนโซหามัสมินะเมโซอัตตาติอยู่ในไหนอะเมื่อกี้เราสวดอนัตตลักขณสูตรจำได้ปะนั่นน่ะนั่นนี่ก็ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า that ก็คืออะไรดินนั่นเนี่ยดินนั่นน่ะผมนั่นขนนั่นเล็บนั่นฟันนั่นตับไตไส้ปอดนั่นดินนั่นไม่ใช่ของเราและเราไม่ได้เป็นดินนั่นและดินนั่นไม่ได้เป็นบุคคลของเราไม่ได้เป็นอัตตาเมื่อเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วนะฮะย่อมนิพพิดาเบื่อหน่ายดินนะและวิราคะไม่ถูกย้อมติดด้วยดินเข้าใจไหมเห็นดินทั้งนั้นตับไตไส้ปอดไม่มาหมกมุ่นกับการล้างพิษตับไม่มาหมกมุ่นกับการดีท็อกซ์ดีแท็กไม่มาหมกมุ่นกับการกินอาหารชีวจิตต้องอย่างงนต้องอย่างนี้ไม่ชีวิตนักบวชเป็นชีวิตเรียบเรียบง่ายมีบุญจะได้ฉันอะไรก็ฉันไปมีบาปจะได้ฉันอะไรก็ต้องฉันไปตามบุญตามบาปนั่นแหละนะไปทำกรรมชั่วอะไรมาต้องได้ฉันอย่างนี้ก็ใช้ปัญญาในการฉันว่าสิ่งนี้ฉันแล้วอกุศลเจริญอย่าฉันสิ่งนี้ฉันแล้วกุศลเจริญให้ฉันเน้นไปที่กุศลเจริญอย่าประมาทปัญญาอย่าไปมวนเน้นแต่สุขภาพถ้าคุณเน้นแต่สุขภาพชาตินี้ทั้งชาติคุณได้สุขภาพไปแต่คุณจะไม่เกิดปัญญาแม้แต่น้อยเพราะกุศลคุณไม่เจริญยอดแห่งกุศลคือปัญญา
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
3: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัดชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
2: แมสเอสเอ็นร่วมทำร่วมใจ
3: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับ ใจ Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะพระพุทธองค์ตรัสสอนว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีและนี่ก็คือพระสัจธรรมที่พระตถาคตเจ้าได้พิสูจน์เพื่อให้เราเดินตามวันนี้ขอบคุณกับการติดตามรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจสิสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่มธรรมร่มใจ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะนำทีมประนอมของฝ่ายไทยเจรจากับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและหาข
1: ้อประธานาธิบดีเลบานอนเรียกร้องให้อิหร่านยุติการแทรกแซงกิจการภายในของเลบานอนทีมฟุตบอลชายไทยลงสนามอุ่นเครื่องเสมอกับคูเวต2-2เตรียมลงแข่งนัดต่อไปพบกับทีมชาติจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมศิลปากรจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้าตามแผนงานที่วางไว้นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ประกอบด้วยการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรวางฐานรากเสร็จแล้วคืบหน้าไปกว่า23%ส่วนงานโครงสร้างเสร็จแล้ว50%อยู่ระหว่างการทำพื้นพระเมรุมาตรงานขยายแบบทุกอาคารคืบหน้ากว่า